0: รัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SMEและผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ
3: 30-40%
2: ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตให้กรุงเทพ
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
3: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
4: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัย หวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีเรเจ็บไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมะริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
9: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เล็กที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลยธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม3-2เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสสานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอาท์รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา34:29.286วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายเอารุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชติรินทร์ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3 และ 6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนะกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมง
9: ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร36ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
11: 1นาทีกับกปท.
12: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ1เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามและฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
15: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
17: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
16: ค
17: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวข้อตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยมิชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการพอเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขระงับยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขระงับยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สคส.แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ย ไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคสก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆเนี้ยเขาคงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง user name password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยมิชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของคสเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหลาหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username password อะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมัลแวร์มีแรมซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับฉบับที่2ซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้เป็นในระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับส
16: ่
17: วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอา username password ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้ในพฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพราะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งตรงนี้จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสคส.ก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานต้องมีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงคนไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องรายงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไป
16: ครับ
17: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการก็ไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตัวนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทุกส่วนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกับการเชื่อชาพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
16: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะแล้วประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงคะ
17: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าฮะเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก user name password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกนี้มันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดอ่ะในระบบที่มี username password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของ เชื่อมของ API ของกรมการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่

0: ก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
7: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
6: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิต

0: ได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
1: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดวงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
0: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4: ก็ประกาศว่า 2,530 ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัตเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
3: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
4: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
3: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4: เป็นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
3: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คราฟต์การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
6: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
5: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสานและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์ของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
2: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินออนไลน์นั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไร
1: ครับ
2: แต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้น
1: ครับ
2: มันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
1: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว
2: ่
1: ากิโลเมตร
2: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
1: ครับ
2: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่คะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมก็คงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
2: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคง
1: ครับ
2: ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อและทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
1: ค
2: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามมลพิษ
1: แล้วทำยังไงถึงจะ
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
1: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
2: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงครับ เห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business Forum ดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
1: ้
2: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
1: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
2: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือนนะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดผ่านแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
2: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
1: คร
2: ับ แล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
1: ก็คงลำบากหน่อย
2: ก็คงลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
1: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญสำคัญอะไรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลมาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
1: ครับ
2: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ย แล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
1: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
2: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวง DE และสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย 12-18 คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าประชาชนสัมผัสได้เองเราไม่มีเบอร์ประหลาดๆโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุกๆปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: เรียกว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้าประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ก็คือเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move มายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้วกลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการออกโฉนดชุมชนในส่วนรัฐบาลนายกอนุทินนะคะเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ12พฤษภาคมอะค่ะ ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิมสั่งไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าในทางปฏิบัติ
1: ช้าหน่อย
2: ช้ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซึ่งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีละค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาณช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้อะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
1: ่ครับ
2: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
1: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาฤเรศกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI

ุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี 2. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นที่ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่2 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีถึงโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนามิใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างหากจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

ื่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่2กรณีนะครับ1เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน1ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ2เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตามใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องถึงขั้นจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโดนดำเนินคดีในฐานะยักยอกทรัพย์มรดกด้วยครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึง

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็ม

0: ค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
1: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA Thai เช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชาวนันมาลีรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
12: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสียระภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทอง ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีละภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทละเอียดรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
14: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
16: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
17: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
18: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: ัสดีค่ะพบกับรายการรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกับ2พี่น้องชาวรัสเซียที่เป็นข่าวโด่งดังนะคะมาช่วง1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็คนร้ายก็ถูกจับได้นะคะในส่วนของจังหวัดชลบุรีเองค่ะก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำประชาชนได้ร่วมพิธีรำลึกถึงไดอาน่าโรมันนะคะดอกไม้สีขาวนำไปส่งวิญญาณครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งครอบครัวชาวรัสเซียก็ต่างซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยนะคะท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์ค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนชาวต่างชาติค่ะร่วมพิธีรำลึกและไว้อาลัยแก่ไดอาน่าและโรมันสองพี่น้องชาวรัสเซียผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวาบรรดาของผู้เสียชีวิตพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพจัดพิธีนะคะณจุดที่พบร่างของทั้งสองเพื่ออุทิศส่วนกุศลและก็ส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงร่วมไว้อาลัยให้แก่ครอบครัวชาวไทยทั้ง3ชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อในคดีเดียวกันพิธีนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอนุศักดิ์ภิริยอมรนายอำเภอบางละมุงพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีค่ะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะผู้ร่วมพิธีต่างนำดอกไม้สีขาวอาทิดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางบริเวณจุดพบร่างจนพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยดอกไม้สีขาวเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงผู้ที่จากไปก่อนร่วมยืนสงบนิ่งและกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายโดยดอกไม้ขาวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความเคารพและการจากลาอย่างสงบนอกจากนี้ครอบครัวยังได้นำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้ณจุดพบร่างเพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆและความทรงจำที่มีต่อผู้เสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่งขณะที่ตลอดการประกอบพิธีนางซารีนามารดาของไดอาน่าและโรมันก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะร้องไห้ตลอดพิธีท่ามกลางการปลอบโยนและให้กำลังใจจากญาติเพื่อนและผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยหลังเสร็จพิธีค่ะนางซารีนาได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครทุกฝ่ายค่ะที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและส่งกำลังใจแก่ครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่เผชิญความสูญเสียพร้อมระบุว่ารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีพลังใจในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากพิธีรำลึกในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวเพื่อนและประชาชนที่ติดตามคดีโดยทุกคนต่างหวังให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความยุติธรรมแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้สูญเสียทุกคนค่ะทั้งนี้นะคะก็ครอบครัวของไดอาน่าแล้วก็โรมันนับถือศาสนาพุทธค่ะโดยนางซารีนานะคะก็เลี้ยงดูลูกทั้งสองเพียงลำพังมาตลอดนะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะจะด้วยจะได้ร่วมกันส่งพลังใจนะคะให้กับคุณแม่นะคะผู้ที่มีชีวิตอยู่นะคะทั้งครอบครัวของชาวรัสเซียแล้วก็ครอบครัวของสามชีวิตพ่อแม่ลูกด้วยนะคะที่เกี่ยวเนื่องในคดีเดียวกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบเลี้ยวรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่สองค่ะ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

0: อยู่กันในช่วงที่สองของรอบรั้วชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้นะคะ7สิงหาคมค่ะชลบุรีได้มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมชลบุรีชั้น3ศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลบุคลากรทางการศึกษาเยาวชนแล้วก็องค์กรชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นในปี2569ค่ะก็เป็นการให้ความสำคัญแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทุ่มเททำความดีเสียสละแล้วก็ร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดชลบุรีในหลากหลายมิตินะคะครอบคลุมภารกิจ3ด้านนะคะประกอบด้วยด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทยด้านการพัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะโดยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะคะด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีนะคะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพจำนวน4รางวัล นะคะรางวัลแรกค่ะเป็นรางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการสุขภาพนักเรียนนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือโรงเรียนบ้านทรายมูลค่ะอำเภอพนัสนิคมรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือโรงเรียนบ้านวังตะโกอำเภอเมืองชลบุรีค่ะโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายค่ะโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำอำเภอเมืองชลบุรีนะคะแล้วก็รางวัลโรงเรียนสุขภาพระดับมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลระดับ Excellence Award โรงเรียนบ้านทรายมูลอำเภอพนัสนิคมค่ะด้านของวัฒนธรรมและก็การส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมชลบุรีค่ะมอบเกียรติบัตรแล้วก็โล่รางวัลรวม3กิจกรรมสำคัญนะคะนั่นก็คือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะประเภทบุคคลได้แก่นายคงศักดิ์สายอารามรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคมประเภทนิติบุคคลหรือว่าคณะบุคคลนะคะนั่นก็คือชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้วอำเภอบางละมุงค่ะสำหรับโล่รางวัลการประกวดบรรยายธรรมนะคะระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเหรียญทอง4รายด้วยกันนะคะช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงกันนิกาเด็กหญิงกันนิกาแก้วตู้แก้วโรงเรียนอนุบาลชลบุรีช่วงชั้นมัธยมปลายค่ะเด็กหญิงสุภัตราศรีตะวันโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทารามช่วงมัธยมตอนต้นเด็กหญิงพิชามนเปรมวังศรีโรงเรียนชนกัญญานุกูลและช่วงมัธยมปลายค่ะนางสาวกมลนิดชำนาญศิลป์โรงเรียนราษฎรอำรุงนะคะสำหรับเกียรติบัตรการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมค่ะระดับประถมโรงเรียนดวงมณีนะคะเด็กหญิงธนบดีเฉิดโฉมและเด็กหญิงเกวลินโตพัฒน์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.นะคะโรงเรียนศรีราชาระดับอุดมศึกษาและปวส.ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำที่ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน7ประเภทด้วยกันนะคะประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดชนะเลิศก็คือตำบลพานทองอำเภอพานทองประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศได้แก่บ้านวังน้ำดำหมู่ที่4ตำบลหนองมอนแดงอำเภอบ้านบึงประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายนะคะดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศก็คือนายพรณรงค์ธนทีพรตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นหญิงนะคะชนะเลิศก็คือนางสาวพันนีกิจเจริญทรัพย์ดีนะคะอยู่ที่ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศก็คือคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศก็คือสำนักงานเลขานุการอำเภอบางละมุงประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองพัทยาดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศก็คือคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดชนะเลิศก็คือกลุ่มส่งเสริมอาชีพวราสิริแฮนด์เมดนะคะอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะคะซึ่งพิธีมอบรางวัลครั้งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งวาระสำคัญของจังหวัดในการจุดประกายแรงบันดาลใจส่งเสริมวัฒนธรรมการทำความดียกย่องบุคคลและองค์กรที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชลบุรีที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: การค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
7: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
8: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำ username และ password ที่ได้มาโดยมิชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมาก และมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกุมผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
7: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามารักษาพันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดิมนะคะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยอปมช.สิรัชชาเลิศโสดาอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นแบบนี้ประจำเรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังคะแน่นอนในช่วงแรกเนี่ยเจอกันใหม่ๆนะก็จะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกบางพื้นที่ก็อากาศร้อนเลยนะดูแลสุขภาพด้วยแล้วการรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพค่ะค่าหมายอากาศทั่วไปนะคะระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2569ค่ะคุณฟังค่ะในช่วงวันที่7ถึงวันที่11สิงหาคม2569เนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีตกหนักนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้อยบ้างมากบ้างนะคะในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยและก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงของวันที่12ถึง13สิงหาคม2569เนี่ยประเทศไทยมีฝนลดลงนะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมนั้นพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวตอนบนนะคะแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนลงนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพายุไต้ฝุ่นนะพายุไต้ฝุ่นเขามีพายุไต้ฝุ่นนะดอนฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ๋อเจียงประเทศจีนนะในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมเนี่ยโดยพายุนี้เนี่ยก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวคือทางประเทศจีนทางมณฑลนี้เนี่ยนะฮะใครที่จะไปเที่ยวหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของวันที่7ถึง11สิงหาคมจริงก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลนะแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงเลยนะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงของวันนี้แหละวันที่8ถึงที่11นะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนก็ควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงของวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากกันทุกๆครั้งจะสำหรับการเจอกันในช่วงแรกนะ อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้วันที่9ถึง11คือวันนี้แหละวันที่8 8 9 10 11เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง 80% ของพื้นที่เลยนะในภาคตะวันออกของเรานะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งด้วยในช่วงวันที่8แล้วก็วันที่10ถึง11สิงหานะส่วนในช่วงของ12ถึง13สิงหานะฮะฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วง8-9 สิงหานี้นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะลมค่อนข้างแรงนะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะส่วนในช่วงของวันที่10-13นะลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสอันนี้เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกบ้านเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าวไปเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยแอมจะมาพูดถึงวันนี้ค่ะวันที่8สิงหาคมของทุกๆปีนะคะเป็นวันอาซีนะซึ่งตรงกับวันที่8สิงหาคมของทุกปีเลยนะก็คือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็จัดตั้งขึ้นตามปริญญากรุงเทพนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ.2510นะเพื่อสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่านมานะซึ่ง8สิงหานี้ก็จะเป็นการครบรอบ59ปีนะ59ปีแล้วนะแน่นอนค่ะประวัติความเป็นมาเขาบอกว่าการก่อตั้งเนี่ยเริ่มแรกก็จะมีสมาชิก5ประเทศนะก็คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะลงนามกันที่กรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็มีการขยายสมาชิกนะซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะสำหรับรูปสัญลักษณ์ก็เป็นรูปของรวงข้าวสีเหลือง10มัดนะรวมกันคือหลายๆท่านอาจจะได้เห็นแล้วล่ะนะคะในเรื่องของกลุ่มอาเซียนที่หลายๆคนเคยได้รู้กันแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอมหยิบเรื่องนี้มาให้ฟังนะคะอาเซียนหรือว่าชื่อเต็มก็บอกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็ถือเป็นเขาเรียกว่าถือกำเนิดขึ้นในช่วงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพระท่านพลเอกพิเศษถนัดคอมันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นนะคะได้เสนอแนวคิดนะคะที่จะให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคนั้นเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมทิศทางแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายต่างๆนะแล้วก็กำหนดอนาคตของตนเองได้อย่างแท้จริงนะคะรวมทั้งยังเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านพลเอกพิเศษถนัดนะซึ่งเป็นนักการทูตนะเป็นนักการทูต แล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของต่างประเทศนะที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในบิดาแห่งการกำเนิดอาเซียนนะฮะทำให้รัฐมนตรีต่างๆรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยเนี่ยได้รวมกันนะคือร่วมกันลงนามนะในปริญญานะกรุงเทพนะที่พระราชวังสราญลมเพื่อที่จะก่อตั้งอาเซียนขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะและต่อมาก็มีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศในเขตพื้นที่ของเรานะรวมเป็น10ประเทศนะนับแต่นั้นมาเนี่ยในวันที่8สิงหาคมของทุกปีเนี่ยก็จะถูกจัดให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันที่ก่อตั้งอาเซียนนะกรมอาเซียนในฐานะสำนักเลขาธิการเลขาธิการอาเซียนแห่งชาตินะก็จะมีการจัดงานนะเอเชียนเดย์ทุกปีเลยนะเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งอาเซียนแล้วก็เป็นการสร้างนะฮะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและวันที่8สิงหาคม2569นี้ก็ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งครบ59ปีของอาเซียนนั่นเองนะฮะก็โดยทั่วไปข้อมูลทั่วไปของอาเซียนเขาก็คืออาเซียนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเนี่ยเป็นการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริบททางการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทำให้อาเซียนนั้นต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดการก่อการร้ายยาเสพติดค้ามนุษย์นะฮะสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติแล้วก็อาจจะมีสงครามในเมืองนะฮะเขาเรียกว่ายังมีความจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถอย่างเช่นอย่างที่บอกอะฮะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะมันก็เลยทำให้ช่วงนี้อาจจะดูห่างกันไปหรือเปล่านะจริงๆแล้วเวทีระหว่างประเทศผู้นำอาเซียนเขาก็เห็นพ้องต้องการนะว่าอาเซียนควรจะมีการร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นนะจึงได้ประกาศนะฮะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนนะฮะซึ่งฉบับที่สองซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนมุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะแก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีมีเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นคงรอบด้านเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเราประชาชนแต่อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นเราเองอยู่ในกลุ่มนี้เราประเทศไหนที่ยังเหนียวแน่นกับเราก็โอเคยังเหนียวแน่นอยู่นะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขามุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ความสะดวกสบายในการติดต่อค้าขายระหว่างกันนะเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้รวมไปถึงประชาคมสังคมประชาคมสังคมแล้ววัฒนธรรมอาเซียนนะเขามุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีความ มั่นคงทางสังคมแล้วก็มีการพัฒนานะคะพัฒนาในทุกๆด้านมีสังคมที่เอื้อเฟื้อกันนะมีหลายๆด้านนะคะที่เขาเรียกว่าเรื่องของประชาคมอาเซียนนะคะที่มีขึ้นนะที่เกิดขึ้นนะแต่อย่างที่แอมบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะแต่เราก็ยังเรียกว่ายังพยายามที่จะประคองนะเอาไว้นะคือวันอาเซียนซึ่งวันอาเซียนประจำปี2569เนี่ยก็ตรงกับวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ก็คือวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ59ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510เป็นต้นมานะประเทศประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2569เนี่ยเขาก็จะมีการหมุนเวียนกันไปนะว่าใน10ประเทศเนี้ยปีนี้ประเทศไหนที่จะเป็นประธานปีนี้เนี่ยเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาว่ามีกิจกรรมหลักในประเทศไทยก็คือหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาแล้วก็องค์กรต่างๆเช่นกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะคะเขาจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกวดแล้วก็การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภูมิภาคนะคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่14สิงหาคม2569นะก็อย่างที่บอกว่าปีนี้นะก็มีเรื่องของภาพรวมนะภาพรวมในปี2569หรือว่าอาเซียน2026นะคะอย่างที่บอกว่าประเทศฟิลิปปินส์ปีนี้เนี่ยได้รับหน้าที่เป็นประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการนะโดยเริ่มวาระนะตั้งแต่วันที่1มกราคม2569นะภายใต้การนำของท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะซึ่งก็แนวคิดหลักก็คือร่วมนำทางสู่อนาคตของเราไปด้วยกันนะสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ฟิลิปปินส์ได้กำหนดเสาหลักแล้วก็วาระสำคัญในการขับเคลื่อนดังนี้นะคะคือเรื่องของความมั่นคงและสันติภาพนะให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความมั่นคงของทางทะเลนะแล้วก็การเร่งผลักดันแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้นะซึ่งก็มีการเขาเรียกว่าล่าช้ามานานรวมถึงการแสดงบทบาทเชิงรุกในการประสานงานเรื่องของการไกล่เกลี่ยเรื่องของความขัดแย้งในระดับภูมิภาคด้วยนะทั้งด้านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เช่นการมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานและก็การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะก็คือปี2026ก็คือปีนี้ไปจนถึง2030เลยนะนอกจากนี้เนี่ยอาเซียนก็ยังได้ตั้งเป้าที่จะลงนามในกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนนะในช่วงการประชุมสุดยอดในเดือนพฤศจิกายน2569นะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะเรื่องของการเสริมพลังภาคประชาชน นะคะเน้นการเติบโตอย่างครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนแล้วก็การสร้างธรรมาภิบาลด้านของปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งเหตุการณ์สำคัญในปี2569เนี่ยเมื่อวันที่29มกราคม2569นะคะการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังไม่เป็นทางการที่เมืองเซบูนะเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็วาระเร่งด่วนนะรวมไปถึงวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคม2569ก็มีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูเช่นกันนะคะซึ่งผู้นำจากประเทศสมาชิกเนี่ยได้หารือเชิงลึกด้านของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การจัดการวิกฤตพลังงานแล้วก็แนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนผลลัพธ์ก็คือจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าของข้อตกลงนะคะระดับภูมิภาคที่สำคัญซึ่งกำลังเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่จับตามองในปีพ.ศ. 2569สรุปก็คือผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่7ถึงที่9พฤษภาคม2569เนี่ยการประชุมเพิ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะโดยผู้นำทางประเทศสมาชิกเนี่ยได้มีมติแล้วก็มีจุดยืนร่วมกันในเรื่องของประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคนะก็คือประเด็นเรื่องความมั่นคงในทะเลจีนใต้นะซึ่งในฐานะประธานอาเซียนฟิลิปปินส์เขาก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้เป็นวาระสำคัญนะคะโดยประชุมที่ประชุมได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยอดกั้นแล้วก็เร่งรัดการเจรจาการทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้นะซึ่งก็รีบทำนะก็คือทำให้มันมีผลสำเร็จนะยังมีอีกหลายข้อเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลกระทบเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆนะเรื่องของการเจรจานะเชื่อมโยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาเซียนนะก็คือวันที่8สิงหาคมก็คือวันนี้นะรวมไปถึงเรื่องของการจัดการวิกฤตเมียนมานะอาเซียนก็ยังคงยืนยันในจุดนะในการใช้ฉันทามติ5ข้อนะเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหาโดยเน้นย้ำเรื่องของการขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะให้เข้าถึงประชาชนแล้วก็ให้มีผลกระทบนะน้อยที่สุดละนะแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการเจรจานะซึ่งแน่นอนค่ะ เหตุการณ์ข้างหน้านะคะเราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างที่บอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรอาเซียนก็จะทำเช่นไรนะก็คงจะมีเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะให้ได้รับรู้รับทราบกันในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยแอมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาให้ฟังเพราะต้องการจะให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอาเซียนนะคะซึ่งแอมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบหยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะแน่นอนช่วงท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพที่จะมีมาให้คุณผู้ฟังเป็นประจำวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เลยเพิ่งจะโดนมากับตัวเองเลยนะคะตอนนี้อาการก็ยังไม่เต็มร้อยอยู่นะคะก็เลยอยากจะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเราจะระวังตัวขนาดไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยแอมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยแอมคิดว่าตัวแอมเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ระวังนิดหนึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษนั่นเองนะอาการของอาหารเป็นพิษที่คุณอาจจะไม่รู้แล้วก็มีวิธีป้องกันอย่างถูกต้องมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคืออาหารเป็นพิษเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนของเชื้อโรคนะเช่นแบคทีเรียไวรัสปรสิตอะไรต่างๆหรือว่าสารพิษที่เกิดจากอาหารบูดเสียนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดคือเกิดอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงเนี่ยโดยในบางกรณีนะฮะอาการอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะถูกมองข้ามซึ่งก็จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนหรือว่าเมื่อมีอาการที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะมันเกิดขึ้นในฤดูร้อนไม่รู้หรือเปล่าส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นกับแอมนี่แหละนะคะอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยที่เป็นแบบคุณอาจจะไม่รู้ตัวอย่างที่แอมเนี่ยแอมพยายามทานอะไรที่แบบระมัดระวังแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจนได้นะโดยปกติเนี่ยหลังจากการทานอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการเป็นพิษนะถ้าหากว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยหลายคนมักจะสังเกตเห็นอาการที่ชัดเจนในภาวะนี้ก็คือคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องนะแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปวดศีรษะแล้วก็เวียนศีรษะนะคะอันนี้เป็นด้วยแอมเองก็ยังมีอาการปวดหัวท้องเสียอาเจียนอยู่นะซึ่งอาหารเป็นพิษเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่แล้วก็อาการอาเจียนหรือว่าท้องเสียเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะนอกจากนี้เนี่ยแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยเขาอาจจะสร้างสารที่เป็นพิษส่งผลต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการเวียนหัวแล้วก็มึนงงนะคะเรื่องของความอ่อนเพลีย

กายของเรานั้นปวนแปรไปหมดนะมีปัสสาวะสีเข้มนะเมื่อขับคอเฟียลจากร่างกายติดต่อกันหลายๆวันมันส่งผลให้เกิดภาวะขาดน้ำค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องดื่มน้ำต้องดื่มเกลือแร่ต้องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อบรรเทาเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะปวดท้องเป็นเรื่องช่วงนะอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นแบบเป็นหายๆนะคืออยู่ๆก็ปวดท้องแล้วก็หายปวดท้องแล้วก็หายบางคนนะจะเป็นแบบท้องเสียแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยปากแห้งขาดน้ำการมองเห็นผิดปกตินะก็มีสาเหตุนะแล้วสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของอาหารเป็นพิษก็คือภาวะการเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารโดยตรงเลยนะซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเกิดเพราะว่าทานอาหารสุกๆดิบๆจริงๆแล้วภาวะนี้เนี่ยมันเกิดได้จากการรับประทานอาหารได้หลายอย่างอาหารสุกก็ได้อาหารดิบก็ได้อาหารกระป๋องก็ได้นะฮะอาหารกระป๋องที่มีรอยบุบรอยยุบนะฮะอาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารที่มีกระทิเป็นส่วนผสมนะทิ้งตากเอาไว้หลายชั่วโมงอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวเค็มอาหารที่ปรุงสุกมาเป็นเวลานานหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดนะฮะแต่การใช้เสียงหาเนื้อสัตว์แล้วก็ผักร่วมกันนะน้ำแข็งที่ไม่สะอาดก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีดูแลตัวเองจากอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยนะคืออาหารเป็นพิษเนี่ยเขาสามารถที่จะหายเองได้ภายใน24-48ชั่วโมงนะโดยการรักษาที่เหมาะสมก็คือรักษาตามอาการเช่นรับประทานเกลือแร่ทดแทนการขาดน้ำอ่อนเพลียทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนนะถ้าหากว่ายังมีอาการท้องเสียอยู่นะแม้ว่าจะไม่มีอาการไข้อ่อนเพลียแล้วก็ตามนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดไปก่อนหรือว่าอาหารที่สุกๆดิบๆไปก่อนหรือว่าของหมักของดองแล้วก็พักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะแล้วอาการแล้วถ้าหากว่าทำอย่างนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์นะเพราะฉะนั้นวิธีรักษาเอาต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะปรุงอาหารที่สุกใหม่เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมแยกเก็บอาหารดิบอาหารสุกเอาไว้เป็นที่เป็นทางดื่มน้ำสะอาดค่ะนะฮะแน่นอนอาหารเป็นพิษเนี่ยสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบนะบางอาการอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็ถูกมองข้ามไปการตระหนักถึงอาการที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือท้องเสียอาเจียนนะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยควรจะพบแพทย์นะแต่แอมเนี่ยแค่ท้องเสียอาเจียนนะอ่อนเพลียนะไม่มีไข้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่าเวลาจะรับทานอาหารคุณอย่าคิดว่าอาหารเป็นพิษจะเกิดเฉพาะหน้าร้อนมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันไหนมันโอเคอันไหนมันดีนะขนาดเราดูแลตลอดเองเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นหยิบมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการอปมช.คุยข่าวแล้วล่ะต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะนะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอบคุณไปยังท่านผอ.สถานีขอบคุณหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะพรุ่งนี้เจอกับคุณสิริพิมพ์นะคะวันนี้แอมสิริรัชชาเลิศโสดาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยเฉลยและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก อย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่น Sikorsky S-64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้คุณคะคุณพ่อเราปีนี้อายุมากขึ้นดูจะเคลื่อนไหวช้าลงกลัวท่านล้มจังเลยค่ะ
3: เอางี้เรามาปรับบ้านให้เหมาะสมกับคุณพ่อก็ดีไหม
2: ดีค่ะคุณเราต่อพื้นทางเดินให้เรียบเสมอกันส่วนเตียงใช้เตียงที่มีความสูงระดับข้อพับเข่า
3: เดี๋ยวพ่อติดไฟเพิ่มตามทางเดินในบ้านด้วยคุณพ่อจะได้มองเห็นชัดๆส่วนห้องน้ำเราใช้กระเบื้องแบบไม่เลื่อนอยู่แล้วแค่เพิ่มราวจับให้กับคุณพ่อจับ
4: ขอบใจลูกๆทั้งสองมากนะที่สนใจใส่ใจดูแลพ่อพ่อเองก็จะมันเดินและออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
2: แล้วคุณพ่ออย่าลืมใช้อุปกรณ์ช่วยเดินด้วยนะคะจะได้มั่นใจว่าปลอดภัย
5: ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุด้วยการปรับบ้านให้ปลอดภัยหากผู้สูงอายุมีปัญหาการทรงตัวให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำผู้สูงวัยปลอดภัยสุขใจไม่หกล้ม
6: จังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569โดยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมง

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทําให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นก ระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆ ก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็รอบนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไต่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่มีครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเฮ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขม่าวเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองเปรียบเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งคนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ครอบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าให้กลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเ
5: ฮ้ยฮะเฮ้ยฮะฮะศิลาศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเร็ว
3: ตามแสงสว่างนั่นไปเร็ว
6: เด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
3: ฮะโอ้แสงแดด
2: สินะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
6: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
2: เฮ้ยเจ้าปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
7: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
2: ขอโทษเจ้าค่ะ
6: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
7: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
8: ขอบใจนะส้มซา
2: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: จะกินได้ไหมเนี่ย
6: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
7: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
9: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
10: อร่อยจัง
11: กิน
2: มาแล้วบ บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
8: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
2: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชมเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
2: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
8: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
2: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
10: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
10: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
10: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
8: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
10: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
8: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
10: เดินทางปลอดภัยนะ
5: ขอรับ
2: โชคดีนะ
4: ขอบคุณนะโชคดี
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
5: ไปไ
3: ปการมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
7: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำธรรมคำไทย
3: จ้าปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
8: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
8: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
5: ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
8: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้อ้าวกันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: ทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชุดจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจ

0: จะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
1: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
2: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
3: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
2: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
1: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
2: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
5: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพติดฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกลัวบ้างครับ
6: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
7: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
2: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
8: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
9: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียน ก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: เมื่ออายสิไปขึ้นพีให้รอรับอายเด้อคนนี้อย่าเสียใจถึงอายสิมีบ่หลายบ่มีขบวนขัน
1: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงพี่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องชอบศึกษา
2: ว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าคนออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังส่งรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งอย่างเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไง มันป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิจบาโลรายงาน
2: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
5: นางสาวพลอยเฉลยและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรม
0: หรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
3: นางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ใช้ระบบเซลบอดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลบอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลบอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเป พิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
8: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
9: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
8: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
10: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
11: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
10: เช่นเดียวกับนางธัญนันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
12: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูก็มาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
10: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรวมถึงการรุนล็อตกิฟต์วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum ซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
13: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
0: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า 81% โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
14: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนภาพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
16: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พิเนศสวทละเอียดรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
19: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
18: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
19: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบพอร์โบสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปีเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายา นูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15 ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา16:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17 และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
21: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลล์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
20: ด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทางรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131และแอปพลิเคชัน 1Dศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไป เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธนักหัวไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอื่นกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทยเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรศรีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคเซริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทยันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด34:29.286วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด20:51.197วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสอนทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกัน

0: นาวผ่านิชคาดนาครายงาน
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าระดูระดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรี พระนครศรีอยุธยา

0: าญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้า และชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วในบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กค่ะคุณผู้ฟังคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตบนความพอเพียงปรัชญานี้ไม่เพียงแต่เป็นปรัชญาของการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลท่ามกลางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแต่ก็เป็นปรัชญาดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งการดำเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทยอย่างยิ่งนะคะการน้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนความพอประมาณดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกโดยการใช้ความรู้อย่างมีเหตุผลคู่กับคุณธรรมเป็นเงื่อนไขในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนานั่นคือคนในหมู่บ้านชุมชนต้องพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตด้วยความรู้และทักษะของตนเองมีสุขภาพที่ดีและมีเสรีภาพโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นคนในชุมชนต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขมีความเอื้ออารีแบ่งปันและไม่เบียดเบียนกันและที่สำคัญคนต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายแต่กลับเห็นคุณค่าและร่วมกันบำรุงรักษาการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้นช่วงหน้ารายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนางจำเนียนกาญจนพรหมเกษตรกรตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังผู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและน้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้จนประสบผลสำเร็จช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2: ให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข

0: คุณผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้กับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศให้ใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกินพอใช้ไม่ฟุ้งเฟ้อเพื่อให้ชาวไทยทุกคนสามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ซึ่งในแต่ละช่วงที่ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจนั้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะได้รับการยอมรับและนำกลับมาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนางจำเนียนกาญจนพรหมเกษตรกรตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทางด้านการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์น้ำการปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีปลอดภัยจากสารพิษเป็นหลักเราไปฟังนางจำเนียนกาญจนพรหมเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะ
1: ด
0: ิ
1: ฉันชื่อจำเนียนกาญจนพรหมเป็นคนจังหวัดตรังนะคะประสบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคำแหงพอหลังจากเรียนจบแต่งงานนะคะก็มีลูก3คนคนโตก็เป็นผู้หญิงว่าที่ร้อยตรีวรชัยสัญญนาพรหมคนที่2ว่าที่ร้อยตรีนิตสัญญนาพรหมคนที่3ว่าที่ร้อยตรีสรณนท์สัญญนาพรหมทั้งหมดเรียนวิทยาลัยเกษตรคณะทรัพย์อีกคนนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลาจากนั้นท่านพ่อได้เริ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็เริ่มตั้งแต่ที่ลูกยังเล็กอยู่ค่ะเราก็ได้ทำในครอบครัวขนาดเล็กมีพื้นที่มีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีที่ดินประมาณสักหนึ่งไร่ได้ค่ะช่วงเล็กๆแล้วก็มีการทำปลูกสวนครัวรั้วกินได้มีการเลี้ยงปลามีการเลี้ยงไก่แล้งวัว2ตัวมีการเพาะปลูกเล็กน้อยเพื่อประยุงรายได้เพื่อส่งเสริมในครอบครัวของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็ให้เด็กได้มีการเรียนรู้ที่บ้านทั้งหมดนะคะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็เราได้ทำมีการตอนนั้นมีการเลี้ยงไก่มีการเลี้ยงหมูมีการเลี้ยงสัตว์กับทุกอย่างนะคะแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าพื้นที่ของเราประมาณสักหนึ่งไร่กว่าๆเองค่ะแล้วจากนั้นลูกเรียนจบหมดตอนนั้นก็ได้เป็นกัดดีของหมู่บ้านตำบลและก็เป็นเลขาของอำเภอด้วยค่ะเป็นประธานของสัตตีตำบลนะคะหลังจากนั้นก็เป็นสัตตีของกองทุนหมู่บ้านและอีกหลายอย่างค่ะเป็นผู้นำอช.สัตตีจังหวัดของดีเด่นเป็นตัวอย่างได้ทำครบวงจรหมดหลังจากนั้นเป็นครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรตั้ง5แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กระบี่พอปีพ.ศ.38อาจารย์ก็กลับมาสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมตรังค่ะตอนนั้นมีการส่งเสริมการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรมีการอบรมหลายๆอย่างแล้วก็ได้นำสัตรีของหมู่บ้านนะคะและของตำบลและของอำเภอไปอบรมที่วิทยาลัยเกษตรนะคะเป็นตัวอย่างโครงการวิถีของไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยโครงการนั้นจะมีการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกมีการเลี้ยงสัตว์มีการเพาะปลูกรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเห็นที่บ้านมีตัวอย่างครบหมดแล้วก็ในปี49ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ส่งเข้าประกวดได้ที่1ระดับภาคค่ะมีเงินรางวัล 20,000 บาทเราก็ได้เอินตรงนั้นมาทำต่อพอในปี48ได้ที่1ระดับภาคปี49ได้ที่1ระดับชาติพร้อมเงินรางวัลอีก 50,000 บาทนะคะแล้วก็เราก็มาทำโครงการต่อครบวงจรหมดทุกเรื่องได้มีการขยายจากพื้นที่1ไร่เป็น6ไร่มีสวนยางพาราแล้วก็เพิ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมาประมาณ 4-5 ตัว6ตัวเท่านั้นนะคะมีการเลี้ยงหมูด้วยมีการปลูกผักเหนียงในร่องยางมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นอีกมันเป็นการส่งเสริมรายได้ของครอบครัวด้วยค่ะตอนนั้นหลังจากปี49เสร็จตรงค่าประกวดเสร็จในปี50ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรังนะคะเขาก็มาทาบทามให้เป็นศูนย์ปลัดชาวบ้านแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่ว่าพอถึงเขาบอกว่าจะเป็นตัวอย่างของจังหวัดตรังแต่ตัวเองก็ยังไม่ตอบรับอยู่แต่พอในปี51เห็นว่าตัวเองพร้อมเสร็จทุกอย่างแล้วมันสามารถที่ว่าจะเป็นที่ดูแลหน่วยงานต่างๆได้ของจังหวัดตรังนะคะตอนนั้นก็ให้เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการอบรมครั้งแรกก็ประมาณ600กว่าค่ะแล้วก็มีประมาณให้มีการติดตาม แล้วก็อย่างน้อยๆก็เกษตรกรเขาก็ได้มีการอบรมและเป็นตัวอย่างด้วยค่ะอบรมมาทั้งหมดก็จนถึงปี51-63ค่ะทำให้เรามีเครือข่ายของจังหวัดตรังทุกอำเภอทุกหมู่บ้านค่ะตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือทำให้จังหวัดตรังเป็นแหล่งมีรายได้ของจังหวัดตรังด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมาศึกษาดูงานมีเกือบทุกจังหวัดมีภาคเหนือภาคอีสานส่วนมากภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้ส่วนต่างๆมาดึกมาศึกษาดูงานมากมายนะคะแต่จะเป็นแหล่งไร่ที่สำคัญต้องมาศึกษาดูงานเสร็จเขาก็มีการเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะอันคือที่สำคัญที่สุดครั้งแรกก็หนึ่งไร่ก่อนเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆหลังจากนั้นเราก็มีการขยายค่ะมีการเพาะปลูกก็มีการปลูกพริกมะเขือพวกนี้คือประมาณไอ้ใช้ในครัวเรือนทั้งหมดนะคะอันดับแรกนะคะเหลือจากกินเราก็ให้แบ่งปันเหลือแล้วก็จำหน่ายขายได้แต่ในด้านการประมงก็มีการเลี้ยงปลาในบ่อปะติเรามีการกดบ่อกว้าง2ยาว4ลึกไม่เกิน1เมตรส่วนมากจะเลี้ยงปลาดุกมากกว่าค่ะเราก็ใช้อาหารปลาแล้วก็มีสิทธิ์ผักเช่นว่าเราปลูกมะละกอตรงนี้เราก็เป็นอาหารเสริมของมะละกอด้วยเป็นอาหารของปลาด้วยค่ะแล้วก็รอบบ่อปลาเราก็มีการปลูกผักนิดหน่อยไม่ว่าผักบุ้งผักขาดผักอะไรนิดน้อยเราก็ปลูกได้ทั้งหมดค่ะที่ข้างบ่อปลาเราก็เอาน้ำในบ่อปลานั่นแหละเป็นรถตักสวนครัวเพราะว่าเราจะมาในบ่อปลาของเราจะไม่มีกลิ่นหม็นนะคะเพราะว่าเราจะใช้จุลินทรีย์ EM นะคะของไฟฟ้าเขามาใช้เราก็มีการทำสูตรหมักน้ำหมักต่างๆนะคะสูตรน้ำหมักต่างๆเช่นว่ามีสูตรหมักหนอกกล้วยผลไม้แต่ไร่พวกไร่แมลงพวกต่างๆหมดทุกสูตรด้วยค่ะตอนนั้นเป็นสูตรของรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยแล้วก็ในการเลี้ยงสัตว์เราก็มีการซื้ออาหารด้วยแต่ถ้าวัวเราก็มีโครงการปลูกแปลงหญ้าเพิ่มมาหน่อยนึงมันเราเริ่มขยายไปไล่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการปลูกผักขึ้นมาแล้วก็มีการปลูกหญ้าวัวต่างๆขึ้นมาค่ะเราก็ใช้ตัวเนี้ยมูลสัตว์ต่างๆของเราก็มาใส่ปุ๋ยผักต้นมาการทำหมักด้วยการใช้สูตรEMแล้วก็เศษผักเศษหญ้าต่างๆเราก็มาผสมผสานกันมาเป็นทำปุ๋ยหมักเดียวภาพที่เราทำอยู่บอกไปว่าเรามี4เรื่องนะจ๊ะการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์ด้านการประมงและรักษาสิ่งแวดล้อมมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งหมดค่ะทั้งนั้นเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่มีการซื้อหรือว่าเอาสารเคมีต่างๆมาใช้ในครัวเรือนของเราอะค่ะเป็นการลดรายจ่ายได้เยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสวนยางแล้วก็ปลูกยางที่ได้ผลขึ้นมาด้วยแล้วนะคะในประมาณ6ไร่เราก็มีการปลูกกล้วยปลูกอะไรขึ้นมาเยอะแยะมีการปลูกปักเหมียงแล้วก็มีการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกเพิ่มเติมขึ้นไปในสวนยางปาราของเรา6ไร่นะคะมีการเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นมาจากที่ว่าเราจะปล่อยแบบลานเราจะมีแบบคอกเคลื่อนที่เพราะว่าข้องเคลื่อนที่ตัวเนี้ยเราก็เอาปอไข่ที่อะไรลงไปแล้วก็มันจะไปเรื่อยๆมันจะกินพวกมดพวกแมลงต่างๆหนอนต่างๆนะคะพอเห็นว่าตรงนี้จะเป็นปุ๋ยแล้วเราก็ปลูกผักต่อไปเรื่อยๆปลูกผักเหมียงไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเหมือนกันหมดจนเต็มพื้นที่6ไร่อะค่ะส่วนคอกวัวของเราก็อยู่ด้านหลังไปเพราะว่าหัวของเรามันไม่มีกลิ่นมันไม่อะไรเพราะเราใช้จุลินทรีย์เป็นตัวบำบัดด้วยมีหญ้าแปลงหญ้าของเราตัดหญ้าจากที่อื่นด้วยเพราะว่าตัวของเราจาก4ตัว2ตัวเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น5ตัว6ตัวที่สำคัญตอนนี้คือประมาณ 30-50 ตัวมันจะเยอะมากแล้วก็ไม่ทันเราก็มีการขยายแปลงหญ้าออกไปอีกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการปลูกกล้วยด้วยกล้วยอย่างน้อยๆแล้วก็มาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เหลือจากขายเราก็เฉยพวกนี้มาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มีทุกอย่างเราจะไม่ทิ้งมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งดอกออกผลนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำอยู่เป็นการลดรายจ่ายแต่สามารถที่ว่าเพื่อนมาดูแลเราได้ทีนี้เราก็มีการอบรมนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จในพื้นที่ของเราอกไร่เขามีบ่อปลาในบ่อพลาสติกประมาณช่วงนั้นประมาณสัก20กว่าบ่อไก่ประมาณ100กว่าตัวเราจะทำไม่เยอะเพราะถ้าเราเยอะดูแลไม่ทันเพราะว่าในครอบครัวของเรามันจะตอนนั้นจะมีอยู่5คนจริงแต่ว่าเราก็ลูกก็ต้องไปโรงเรียนพวกนี้หมดพอหลังจากนั้นจากที่ว่าเรามีการอบรมทุกสิ่งทุกอย่างมีการมาดูงานต่างๆมันจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเราก็ขยายพื้นที่ออกไปอีกเยอะเพราะว่าเราต้องการที่ว่าไอ้เพื่อนดูว่า นี่ยการส่งเสริมงานตัวนี้ไม่จำเป็นต้องว่ามีการปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวมันจะมาอยู่ไม่ได้เราก็ต้องอาชีพเสริมขึ้นมาโดยใช้ที่ว่าเรามีการเลี้ยงไก่เพิ่มหัวเพิ่มปักพืชต่างๆเพิ่มนะคะช่วงนี้เราก็มีการปลูกทุเรียนด้วยเพราะว่ายางพาราของเราก็โค่นมาเพราะว่ามันหลายปีแล้วค่ะเราก็ต้องทำแบบใหม่ขึ้นมาจากวัว50ตัวเราก็เป็น100กว่าตัวมีการเพิ่มแปลงหญ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการทำโครงการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรเพราะว่าเป็นสถานที่อบรมของเราโดยเจริญอาจารย์ด้านอุตสาหกรรมการกำต่างๆมาอบรมที่บ้านเพื่อที่ว่าให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหลายๆอย่างที่เราทำอยู่จะสามารถที่ว่าเรียนรู้ภายในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดได้ค่ะข้อมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าที่ดินของตัวเองนะคะเป็นดินเหนียวไม่สามารถที่ว่ามีได้ค่ะเราก็ต้องบำรุงเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่ย่อท้อเราก็ทำได้เท่าที่ทำได้แต่ถือว่าผลิตผลของเราการปลูกผักของเราก็ประสบความสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งแต่ในด้านของสัตว์เราก็โอเคเพราะเขาให้ปุ๋ยเรามาบำรุงดินพวกนี้ค่ะอันคือที่สำคัญเราใช้เอ็นคือดีเอ็นเป็นตัวย่อยสลายเศษผักต่างๆของเรามากลายเป็นปุ๋ยเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราก็เพิ่มที่ดินที่ว่าเมื่อก่อนเป็นยางพาราเราก็พ่นลงมาแล้วก็มาปลูกทุเรียนอย่างน้อยเราก็ได้ข้าวต้นตอนนี้ก็เลี้ยงสัตว์ใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นแหละเราจะมีการปรับปรุงตรงนั้นนะคะเพื่อให้ดินเราดีรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้าเป็นปล่อยลานมันปล่อยลานมันจะไปหากินในสวนยางเราอย่างน้อยก็มาได้กำจัดวัชพืชนะคะแมลงต่างๆแล้วก็มันจะอยู่ในสวนยางกว่าปาราของเรานะคะเพราะว่ายางปาราของเรามันมีฝักเมียงพวกนี้ด้วยมันจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติของเขามันคือที่สำคัญที่สุดพอช่วงกลางคืนมันจะมีถ่ายมูลของมันบัวมาอยู่ในข้อพวกเนี้ยเราก็เอาพวกมูลสัตว์ต่างเนี้ยเรามาทำปุ๋ยหมักเกลียวคราบเราก็มาใส่ในโคนต้นไม้ของเราไม่ว่ากล้วยฝักเมียงอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็ยึดถือของโครงการในหลวงราชการที่เก้ามาตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะทำแบบเกษตรผสมผสานของราชการที่เก้าอะค่ะแต่เราจะใช้แต่ว่าไร้แมลงพวกหนอนเนี่ยเราจะใช้ต้นหนอนตายหยาบพวกนี้มาหมักค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะนางจำเนียนกาญจนพรหมเป็นบุคคลที่กำเนิดในครอบครัวเกษตรกรจังหวัดตรังซึ่งมีอาชีพปลูกยางพาราจำนวน6ไร่เป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแม้จะมีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีจบมาแล้วก็ยังได้สืบสานอาชีพของครอบครัวต่อมาในปี2538ได้มองเห็นอาชีพเสริมเนื่องจากระหว่างต้นยางมีพื้นที่ว่างจึงคิดที่จะนำสัตว์มาเลี้ยงโดยเริ่มเลี้ยงหมูก่อนต่อมาก็เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่ห่านแพะและเลี้ยงปลารวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริเวณบ้านโดยมีเป้าหมายหลักให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขการทำอาชีพเสริมของครอบครัวมุ่งเน้นให้บุคคลในครอบครัวนั้นมีกิจกรรมร่วมกันเป้าหมายสูงสุดก็อยากจะเห็นทายาทเกษตรกรจากบุตรของตนเองสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมสืบไปทางครอบครัวจึงสร้างกิจกรรมเสริมโดยเริ่มต้นจากตนเองที่ทำให้ลูกดูควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นการปลูกฝังให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้ครอบครัวมีความสุขช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วยเราไปฟังนางจำเนียนกาญจนพรหมเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
1: จะมีฐานเอ็ดนางฟ้าเราก็ทำเอ็ดนางฟ้าเป็นการอบรมมันเพิ่มรายได้ของเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็มีตกสที่ว่าจะเป็นวิทยากรของเขาให้ชาวบ้านเขาไปทำจำหน่ายหรือว่าขายเป็นเริ่มต้นของกิจกรรมในครัวเรือนนั้นคือฐานเอ็ดสองฐานปุ๋ยหมักมีฐานการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกไม่ว่าในสระตื้นน้ำเล็กๆหรือว่าสระใหญ่มันเลี้ยงปลาเยอะเราต้องใช้งานเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้แล้วก็มีฐานสัตว์การเลี้ยงวัวการเลี้ยงวัวมีการจัดหญ้าจ่ายฟางด้วยเพราะว่าหญ้าเยอะหญ้าเราไม่พอเราก็มีฟางแล้วก็มีวัวขุนด้วยค่ะอันคือฐานสัตว์แต่ว่าเหมือนหมูพวกเนี้ยค่ะของสุกรพวกเนี้ยเราจะน้อยถอยลงเพราะว่าไม่ก็มีแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่น้อยแล้วก็ใกล้หมู่บ้านเราก็ไม่เลี้ยงแล้วค่ะเมื่อก่อนเราจะมีการเลี้ยงหมูหลุมพวกเนี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องจ่ายงานเยอะการเลี้ยงต่างๆมันดูแลมากเราก็ไม่ขอเลี้ยงเราตอนนี้เราก็เลี้ยงแบบวัวขุนมากกว่าเพราะว่ามันจะสร้างรายได้ครอบครัวด้วยค่ะนั่นคือการเลี้ยงสัตว์ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการเราก็ทำปุ๋ยหมักพวกนี้ค่ะเหมือนกับขี้วัวพวกนี้ค่ะเราก็มีการใส่เอี๊ยมมีไก่แกรบลงไปบ้างแล้วทำปุ๋ยมันจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติของเขาค่ะแล้วมาทำปุ๋ยมาแล้วผสมกับแกรบดิบพวกนี้แล้วก็เสร็จหน้าทางนั่นคือในฐานของการเลี้ยงสัตว์ค่ะท่านประมงก็มีอันเลยมีการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกแล้วร่องในเมื่อก่อนก็ในสวนยางมีร่องกูร่องอะไรตัวนี้เราก็ไม่มีเรามาเป็นกุฏตะค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงปลาพวกปลาตะไคร้ค่ะเป็นการเสริมอาชีพขึ้นหน่อยนึงค่ะมีแต่ลูกสาวคนเดียวก็จบวิทยาศาสตร์ที่มอเขาก็ช่วยอาจารย์ช่วยที่มอเป็นการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์หายากที่ในทะเลเป็นการวิจัยของเขานะคะถ้ามาทำที่บ้านเขาก็ไม่มีการวิจัยอะไรมากมายเขาบอกว่าเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับทะเลทางรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นว่ามีที่บ่อน้ำมันอะไรที่อ่าวไทยตรงเนี้ยหรือว่าสัตว์ทะเลต่างๆหายากเขาก็มาการวิจัยว่าตัวนี้เป็นอะไรอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไหมพวกเนี้ยอันคือลูกสาวคนโตคนที่สองเขาจบพืชศาสตร์ค่ะแล้วเขาก็มาดูแลเรื่องการเพาะปลูกอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาถนัดในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ผสมพันธุ์วัวเขาก็มีการเลี้ยงวัวชนวัวต่างๆนะคะอันดับของเขาก็อยู่ด้านหลังตอนนี้อยู่ที่บ้านหมดเลยคนสุดท้องเขาก็จบสัตวบาลค่ะแล้วเขาก็มีการเลี้ยงวัวผสมเทียมเขาก็มีเกียรติบัตรของเขาก็มาได้มีการผสมเทียมต่างๆนะคะในด้านสัตว์อันคือที่ทำให้ครอบครัวประสบสำเร็จค่ะแต่ว่าทุกคนก็มาช่วยในการทำกิจกรรมในเรารวมอะไรพวกนี้เขาก็มาช่วยกิจกรรมต่างๆได้หมดนะคะค่อยเขามีการเปิดมันกันนะคะแต่ว่ามันจะยากหน่อยนึงค่ะเขาก็มีจำของเขาแต่ว่ามันน้อยมากอันคือพูดแต่ความเป็นจริงนะคะเขาก็รู้ว่าอะไรที่ว่าจำเป็นไม่จำเป็นสิ่งไม่จำเป็นเขาก็ไม่การเกิดส่วนมากเราจะตรงนั้นมาพอรู้ว่าเหมือนการทำเลี้ยงปลาการเลี้ยงวัวพวกนี้ค่ะอันนี้ที่ไม่จำเป็นเขาก็บอกเป็นการปลูกอะไรขึ้นมาเงินข้าวพวกนี้ก็จะปลูกขายในต้นเนี้ยมันเป็นตรงนั้นทั้งวิธีการอมของเขาในตัวด้วยไม่ได้การอมที่ดีเงินแต่เขาหมักรวมในต้นทุนของเขาตรงนี้อันคือแต่ว่าเราจะจบเมื่อก่อนเราจะทำทั้งหมดนะว่าถ้าเลี้ยงปลาได้กำไรเท่าใดถ้าเลี้ยงหมูเราได้รู้ว่าอ๋อต้นทุนแต่ละตัวมันได้ 1,000 บาทเหมือนการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกเรารู้เลยว่า1บ่อมันได้กำไร 1,000 บาทแต่ถ้าว่าอยากให้ขยายได้เพิ่มเราก็ต้องเอามาทำเป็นปลาย่างใครพวกนี้ค่ะเหมือนกับปักเหมือนกับเราก็รู้ว่าเอาต้นทุนเราได้เยอะนะถ้าเราขายดอกเราก็ได้เยอะเราขายก้อนเราก็ได้น้อยแต่ถ้าเราขายก้อนได้มากกว่าเราจะออมในเนี้ยเราจะรู้ว่าต้นทุนของเราเป็นยังไงอะค่ะการตลาดเราก็อันดับแรกก็มีการน้อยๆเราก็ตามหมู่บ้านในครอบครัวหน้าบ้านแล้วก็เดินขายในต้นทุนก่อนนะคะหรือไปตั้งวางขายค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเครือข่ายเป็นสมาชิกของสากลการเกษตรเมืองตรังจำกัดเราก็ไปตั้งที่ร้านค้าของสากลค่ะเพราะว่าลูกชายก็เป็นกรรมการของสากลอยู่ด้วยตัวเองก็เป็นสมาชิกมาก่อนก็เป็นกรรมการสากลเราก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยค่ะทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการพรมต่างๆแล้วไปทำการทำไก่กินให้เขาด้วยทุกอย่างค่ะเป็นการออมแล้วก็เราสามารถที่ว่าถ้าเรามีหนี้สินเราสามารถที่ว่าไปช่วยเขาได้ตรงนั้นเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็สามารถที่ว่าคู่เอาตังค์ขวัญมาเพิ่มรายจ่ายมาที่กับครอบครัวของอำเภอที่ว่าเราเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอนนี้ลูกชายเขาก็จบจากสตูดิโอนะคะเขาเป็นกรรมการอยู่การส่งเสริมในด้านการตลาดด้านความรู้แก่การบางคนที่ไม่เข้าใจในสมาชิกต่างๆเพื่อที่ว่าเขาก็ให้เป็นตอนนี้เขาก็ส่งเสริมไม่มีการขายที่สหกรณ์ตลาดสหกรณ์ถึงวันพุธนะคะแล้วก็เขาก็มีความหวังว่าจะทอยอดให้ไปอยู่ที่ในห้างนะคะแต่ว่าถึงไม่ถึงตรงนี้เราก็ต้องอยู่ที่สมาชิกของเขาด้วยค่ะ
0: จากการดำเนินกิจกรรมของครอบครัวในการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งยึดถือปัจจัยพื้นฐานการบริโภคจากอาหารหลัก5หมู่มีสิ่งใดบ้างจำเป็นมีสิ่งใดบ้างทดแทนกันได้มีสิ่งใดบ้างจำเป็นต้องซื้อมีสิ่งใดบ้างสามารถผลิตและปลูกสร้างเองได้จากแนวคิดในเรื่องความต้องการของความจำเป็นโดยการใช้วิธีปรับแนวคิดปรับเปลี่ยนขบวนการคิดในการให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ได้จึงใช้ขบวนการจัดการความรู้คือการบรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคคลในครอบครัวปรับให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงจึงเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาในสี่ด้านคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงและเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมใช้วัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกันมากที่สุดลดละเลิกการใช้สารเคมีทุกเรื่องที่ทำบนพื้นฐานที่ต้องการให้เกษตรกรมีสุขภาพดีมีความสุขและผู้บริโภคปลอดภัยโดยการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองการดูแลเลี้ยงดูให้เป็นธรรมชาติช่วยเหลือเกื้อกูลใช้หลักวิทยาการประสานกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันค่ะ
1: จากเมื่อก่อนคนในพื้นที่ของเราต่างคนต่างอยู่ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ว่าเขาไม่เคยทำอะไรเลยเราโปรเอ็นเป็นเราเป็นตัวอย่างนะคะนั่นคือเอาใกล้ๆก่อนหลังจากนั้นเขาก็เริ่มปลูกหน้าบ้านเป็นการลดรายจ่ายไม่ค่อยซื้อเมื่อก่อนก็ซื้อหมดนะคะตอนนี้เขาเริ่มปลูกหมดไม่ว่าพริกมะเขือเกี่ยวกับในครัวเรือนกับใครพวกนี้ค่ะเขาจะปลูกเกือบทุกบ้านเลยค่ะนั่นคือใกล้ๆกันก็อาชีพหลักของเขาคือสวนยางพาราเพราะว่ากรีดยางพวกนี้มันจะใช้เวลาเยอะแล้วมีการพักผ่อนเขาเลยถือว่าเขาว่าถ้ามีเงินเขาก็ซื้อได้ไงแต่พอเป็นเราเป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการลดรายจ่ายบางคนเขาก็ทำไปปลูกผักเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ของเขาโดยใช้พวกทำปุ๋ยเองบ้างเล็กน้อยของเขาก็จะไม่ทิ้งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะทิ้งมูลวัวต่างๆก็จะทิ้งเขาไม่ไปใส่อะไรเพราะเขาปลูกผักเราก็ว่าใส่มาใส่ปุ๋ยของเขาแต่กับเหมือนกับว่าเครือข่ายที่สำคัญที่สุดคือเราจะสร้างเครือข่ายทุกอำเภอเมื่อก่อนจะไม่มีของจังหวัดตรังนะคะพอเราเป็นศูนย์พลาดขึ้นมาเราก็สร้างเครือข่ายทุกอำเภอให้มีการอบรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเขาก็มีงบมาจากกระทรวงมาปีละกี่รุ่นมาเราก็เอาแค่นำของแต่ละตำบลแต่ละอำเภอของเขาเราก็ไปเจาะว่าอำเภอไอ้ของวังวิเศษมาหนึ่งตอนนี้ก็เป็นแกนนำที่ว่าก็สามารถมีคนศึกษามาดูงานมีการทำเอ็ดมาทำให้นู้ส่งเสริมการตลาดเขาขายก็แปลรูปต่างๆได้ท่านสุขันเขาก็ประสบความสำเร็จไปแล้วเหมือนของนายโยงก็เหมือนกันเขาก็มาศึกษาดูงานเขาก็ทำไปที่สิ่งที่เขาถนัดเขาก็ไปทำของเขาหมดนะคะแต่ว่าเรื่องอะไรเขาก็ไปทำส่งเสริมอาชีพของเขาอีกอย่างหนึ่งของนายกวนเขาก็มีการอบรมที่บ้านแล้วก็ให้อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็บอกว่าเจออาจารย์วิทยาลัยเกษตรมาอบรมที่บ้านตอนนั้น3 วัน 2 คืนเราก็เชิญเข้ามาเขาอยากได้อะไรเราก็เชิญอาจารย์เขาไม้มาอบรมว่าเขาอยากทำเครื่องแกงเราก็ให้เครื่องแกงของเขาแล้วก็สูตรว่าได้เป็นตัวอย่างว่าสูตรเครื่องแกงตัวนี้ใส่นี้สองสามนะแต่ละกลุ่มแล้วจะถนัดเรื่องไหนอะไรอร่อยกว่าเราเป็นการวิจัยไปในตัวด้วยว่าเขาจะเอาแบบไหนลดยังไงแล้วเขาจะมาสรุปว่าอ๋อนี่ทำอย่างนี้เราก็เจอผู้ที่มีความรู้มาเพราะว่าเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเจอจากเครือข่ายจากต่างทางมาวิทยาลัยหรือว่าส่วนมากจะเจอวิทยาลัยเกษตรเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันคันประมาณทั้ง500หรือว่า1 กิโล2 กิโลเนี้ยไม่ถึง2 กิโลนะคะเราก็เหมาลงที่บ้านบ้านในควรของอำเภอย่านตาขาวเขาได้เครื่องแกงไปมีวัดสมานหรือว่าเนี้ยก็เขาเป็นคนอิสลามนะคะก็หลังจากนั้นเราก็อบรมประสบความสำเร็จเขาประสบความสำเร็จจะมีหน่วยงานของเขาจะมาช่วยต่อยอดต่อก็มีสปกของปฏิรูปที่ดินนะคะเขาก็มาจับให้เขาประมาณต่างๆต่อยอดไปตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จเขาสามารถที่ว่าไปเมืองทองธานีได้นะคะในนามของสปกแล้วก็อำเภอต่างๆก็เหมือนกันเราก็ให้หมดไม่ว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาถนัดก็จะทำไม่ทำอะไรพวกนี้ของเขาอะค่ะช่วงนั้นถ้าว่าช่วงโควิดนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างไม่ไปไหนผู้เซฟทุกอย่างเพราะว่าเขาก็ตัดสินใจหมดเลยเหมือนกับที่บ้านนะคะเพราะนั้นมีการเลี้ยงวัวขุนไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนมีนาเริ่มแล้วจะไม่มีรถไปเราก็ไอ้ยาตอนนั้นอย่างแรงเลยประสบปัญหาสำหรับตัวเองนะคะตอนนั้นอะเลี้ยงวัวขุนเลยหนึ่งตัวที่ต้องไปประมาณ100,000จากตอนนั้นสักประมาณ120,000มันเข้า10,000เลยอะเหลือรถต้นทุนมาเราก็ขาดทุนแต่ว่าพอวันหลังจากนั้นเดี๋ยวเขามีรถวิ่งมาเราก็ได้อยู่นั่นคือประสบความสำเร็จแต่ในเรื่องของการกินอยู่การทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายก็เหมือนกันที่เขาทำเศรษฐกิจพอเพียงเขาอยู่พออยู่ที่บ้านไม่สามารถจับจ่ายอะไรได้เขาก็ออกจากบ้านไม่ได้คือไอ้นุ๊กก็ไม่มีรถก็วิ่งไม่มีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะชะลอหมดหรือว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใกล้บ้านจะไม่มีการอดเลยค่ะเพราะเขามีการเลี้ยงปลามั่ง มีการปลุกปักมั่งเขาก็มีการทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไม่อดเลยปักป้ายในช่วงที่ว่าโควิดเขาไม่มีการอดว่าข้าวสารพวกเนี้ยเรารู้ว่าในช่วงวิกฤตพวกนี้เราก็มีการตุนไว้ไม่ได้เยอะเพราะว่าสตางค์บางคนก็ไม่มีไงแต่พออยู่พอได้พอกินพออยู่ได้แต่ว่าพืชผักพวกนี้จะไม่มีการอดเหมือนที่บ้านนะค่ะมีวัวอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรก็มีหลายตัวงานอะไรคนเสียชีวิตลงสามารถช่วยเหลือกันได้ในกลุ่มของเราค่ะแล้วก็เหมือนพืชผักต่างๆคนที่ไม่ปลูกก็มาเอาได้ที่บ้านเหมือนกันแต่ส่วนมากเขาก็มีของเขาอยู่แล้วไม่มากไม่มาเขาก็ไม่อดค่ะนอกจากว่าข้าวสารหรือว่าของบางตัวที่เขาไม่สามารถผลิตได้ถ้าเราเดินตามโครงการของในหลวงเราจะไม่มีการอดที่สำคัญที่ไม่มีการอดสำคัญของครอบครัวตามเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแถวย่านตะขาวของนายโยงแต่ว่าน้ำมันก็ผ่านมันไหลผ่านของจังหวัดเองนะคะแล้วก็สตูลมันก็นานหน่อยนึงแต่ว่าเราก็ไปร่วมกับจังหวัดค่ะไปมีส่วนมากเขาจังหวัดเขาจะจัดการเองน้ำท่วมเราก็ไปช่วยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วก็เชิญชวนในจัตรีในหมู่บ้านของแต่ละอำเภอมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือที่สำคัญเพราะไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ช่วงนั้นนะคะนอกจากว่าช่วยแรงกายช่วยอะไรบางสิ่งที่เราช่วยได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะในปัจจุบันนางจำเนียนกาญจนพรหมได้เป็นวิทยากรอยู่ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มเพื่อการเรียนรู้ชื่อหนำควายฟาร์มจากเป้าหมายหลักในการสร้างกิจกรรมให้กับครอบครัวโดยการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าบนพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของเกษตรกรโดยยึดถือหลักให้มีตลาดสดประจำบ้านนำพื้นที่ทำสวนยางพารามาจัดสรรนำที่ว่างมาเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัวเสริมตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่บริเวณบ้านจากการดำเนินชีวิตของครอบครัวจึงเกิดเศรษฐกิจพอเพียงฉบับครัวเรือนครอบครัวกาญจนพรหมและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควายอีกด้วยเราไปฟังนางจำเนียนกาญจนพรหมเล่าให้ฟังกันต่อ
1: ลูกนะคะ3คนก็สามารถเป็นวิทยากรได้หมดแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ว่าเขาจบจากแม่ตู้มาเขาก็มาอยู่ที่บ้านมาช่วยกันดูแลพวกความพวกความอ้วนพวกนี้ค่ะเราก็เป็นวิทยากรหมดนะคะบางคนเขาก็มีฐานะไม่ดีแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยได้คือเขาจะพิการนะคะเป็นลูกศิษย์ของวิทยาการเกษตรกลางเราก็มาอยู่ช่วยเป็นวิทยากรพวกนี้เป็นการสร้างเครือข่ายทางการมีการอบรมอะไรต่างๆของเขาไม่ว่าแต่ละคนเขาก็จบเหมือนกับว่าจบพืชผักเราไว้ของเขาพืชผักไปจบสัตว์ก็สัตว์ไปค่ะแล้วก็มีการออกพื้นที่ตัวนี้ที่สำคัญคือมันมีของหน่วยอานที่ว่าคุมความพลึกอยู่ด้วยค่ะนั่นคือที่สำคัญเขาก็เก็บยาสิทธิ์ผิดอะไรที่บ้านบ้างแล้วก็มีลูกชายก็เป็นอาสาคุมความพลึกอยู่แฟนก็เป็นอาสาคุมความพลึกอยู่เขาให้เป็นวิทยากรของที่บ้านก็เป็นบ้านถึงวิถีของคุมความพลึกด้วยค่ะสามารถที่ว่าเขาก็พาคนที่ว่าติดยาเสพติดหรือว่า

0: ตำบลนาต้ามเหนือนะคะแล้วก็เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดแต่นาต้ามใต้เป็นที่ของตำนาของตำบลนาต้ามเหนือค่ะพอหลังจากตำนานาต้ามใต้เขาก็ปาควายมาเลี้ยงที่ตำบลนาต้ามเหนือเลยกลายเป็นที่ว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ของตำบลนาต้ามเหนือค่ะแล้วก็มีควายไว้พวกนี้เลยก็เป็นตำนานของน้ำควายแล้วค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะใช้หลักความมีเหตุผลการจดบันทึกทำบัญชีครัวเรือนทำให้รู้ถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นเป็นการอุดรอยรั่วทำให้รู้จักการออมมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลูกทุกคนช่วยทำงานบ้านและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขการทำการเกษตรในระดับครัวเรือนผลผลิตที่ได้จะเน้นมีไว้บริโภคเป็นหลักและที่เหลือก็ยังแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและจำหน่ายเป็นสินค้าปลอดสารพิษให้ชุมชนอีกด้วยเราไปฟังนางจำเนียนกาญจนพรหมเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ส่วนมากจะเป็นเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เช่นว่าการทำน้ำยาในประสงค์พวกนี้เราก็เอาผลไม้ต่างๆที่ว่าใกล้จะสุกหรือว่าสุกที่ไม่ออมไม่เป็นหนอนอะไรพวกนี้เราก็มาทำเป็นน้ำยาในประสงค์เช่นว่ามะนาวชะลิงปิงแล้วก็มะเฟืองไอ้พวกนี้ค่ะที่ตระกูลร่มต่างๆเราก็เอาN70แล้วผงข้นต่างๆมาทำเป็นน้ำยาในประสงค์เช่นว่าน้ำยาซักผ้าถูพื้นล้างจานอะไรพวกนี้ได้หมดนั่นเป็นการลดรายจ่ายของเครือท่านค่ะที่ว่าที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีการทำปุ๊กโอเอ็ดโดยเราเพราะว่าที่ใต้ของเราที่จังหวัดตรังมันจะมีที่เลื่อยเยอะพวกนี้ค่ะเราก็มาทำเป็นเอ็ดนางฟ้าค่ะหรือว่าเอ็ดแกงพวกนี้ค่ะก็ไปนำน้ำยาล้างจานแล้วก็เอ็ดแล้วก็การเพาะปลูกพวกเลี้ยงปลาได้หมดนะคะเพราะว่าก็เราทำเองทุกอย่างเริ่มแรกเราทำเองทุกอย่างเพราะว่าสอนลูกสอนทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเองเราก็ไม่สามารถที่ว่าเกิดปัญหาอะไรเราไม่สามารถแก้ได้โดยที่ว่าอาจารย์เขาก็เป็นสอนอยู่สอนวิทยาการเกษตรตัวเองก็ต้องทำที่บ้านควบคู่กันไปด้วยแล้วก็สอนลูกสอนทุกอย่างไม่ว่าการเลี้ยงปลาเพราะว่าตัวเองเป็นการจบบริหารยืมไปบอกว่าตัวเองจบบริหารจากมหาวิทยาลัยกำแพงสาขาการเงินการธนาคารนะคะแต่ว่าเราก็มาทำพื้นเพก็เป็นเกษตรกรไม่ว่าพ่อแม่ตายายเป็นเกษตรกรหมดนะคะเราก็สามารถที่ว่าเรารู้ทุกอย่างสิ่งที่เราไม่รู้เราก็สามารถที่ว่าเราก็หาประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆมาค่ะทุกเรื่องนั่นแหละที่ว่าที่ทำอยู่เกี่ยวกับเศษหรือว่าเกี่ยวกับอาหารแต่ที่ต่างๆเราก็สามารถที่ว่าทำได้ค่ะหลายหน่วยงานอบต.พวกนี้ค่ะก็มาเป็นกลุ่มบ้างแล้วก็มาเป็นส่วนบุคคลก็มาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสถานที่เปิดเราไม่มีรู้อะไรสามารถที่เข้ามาได้ทุกอย่างก็เดินทางได้จากนั่นก็มันอยู่ที่บ้านเลขที่107/1หมู่ที่12ตำบลนาถ้ำเหนือนะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังขอทุกคนที่ว่าต้องการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหรือว่าคนที่ว่ายังไม่มีความรู้อะไรเราก็สามารถที่ว่าน้อมนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะให้นำมาใช้ในชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าครอบครัวของเรานะคะเราก็สามารถที่ว่าประสบความสำเร็จได้แม้ว่าเราจะไม่ร่ำไม่รวยแต่เราก็ไม่มีการอดค่ะขอให้ทุกคนทำเถอะสามารถช่วยครอบครัวญาติพี่น้องและประเทศชาติของเราได้ค่ะคิดว่าผู้นำต้องทำก่อนค่ะนั่นคือกติกาของตนเองค่ะทำมาตลอดคือใครทำไม่ทำไม่รู้แต่ว่าขอให้ตัวเองคิดทำให้ดีที่สุดคือคิดเองกับเองก่อนค่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองก็ไม่สามารถที่ว่าจะเอาความรู้จากนั้นมาสอนเพื่อนได้แล้วเป็นตัวอย่างเพื่อนได้ค่ะที่เป็นคนพูดไม่เก่งนะแต่ว่าปฏิบัติได้ทุกอย่างเมื่อคนเป็นวิทยากรเยอะสามารถพูดได้เยอะจากคนที่พูดไม่เก่งไงก็บอกว่าถ้าจบการเงินมาเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยตัวเองก็เป็นคนพูดไม่เก่งอยู่แล้วแต่พอมาเป็นโครงการตัวนี้มาเป็นการอบรมชาวบ้านที่ก็สามารถพูดได้ว่าเราไม่เก่งเราก็สามารถที่ว่าให้เพื่อนนำไปปฏิบัติได้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้เยอะมากเลยคนที่พูดไม่เก่งก็ต้องทำให้เยอะต้องให้เพื่อนทำตามได้เราก็ปฏิบัติว่าเราก็เดินพาดูว่าแต่ละฐานว่าเนี่ยฐานของเรามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างเราจะบอกหมดเทคนิคต่างๆเพราะว่าเราทำเองได้ด้วยตัวเองค่ะเราจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเหมือนการเลี้ยงปลาเนี่ยละน้ำบ่มเหม็นทำยังไงนะเราก็ใช้เป็นตัวบำบัดกลิ่นเสกในการเลี้ยงวัวก็เป็นการเราว่ากลิ่นวัวเราเหม็นมีแมลงวันเยอะเราทำอะไรนะเราก็เอาน้ำเย็นทั่วงวดแต่ละบางลดบางลดตัวของเขาบางเราก็มีเทคนิคในการปฏิบัตินะคะอันคือที่สำคัญก็บอกว่าคนต้องจำจึงสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้ค่ะที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนทำเดี๋ยวก็จะแก้ปัญหาของตัวเองได้ อยากให้ที่ว่าต่างจังหวัด

0: หรือว่าบุคคลใกล้เคียงอะไรพวกนี้มาศึกษาดูงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเราจะรับได้หมดแม้นว่าสถานที่ของเราจะไม่พร้อมไม่สามารถที่ถ่ายรูปได้เยอะแต่ว่าสถานที่เรียนรู้ของเราจะมีการอบรมได้ถ่ายทอดความรู้ได้ทุกๆอย่างค่ะถ้ามีใครมีสงสัยก็สามารถที่ว่าโทรได้แล้วก็ไลน์มาได้นะคะ0872754050ให้คำแนะนำได้ทุกอย่างค่ะจะไม่มีอะไรจะรับตกแต่ว่าจะรับหมดแต่ขอให้เป็นที่ว่าเกี่ยวกับเศษองค์ความรู้ต่างๆนะคะเพราะว่าศูนย์เรียนรู้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสถานการณ์นะคะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรื่อยเพราะเราไม่มีการหยุดนิ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไม่เหมือนเดิมค่ะ
1: วันนี้ได้แง่คิดหลากหลายจากนางจำเนียนกาญจนพรหมเกษตรกรตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดให้คนในชุมชนหากท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาท่ามเหนือบ้านหนำควายตั้งอยู่ที่ตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-275-4050ขอขอบพระคุณนางจำเนียนกาญจนพรหมที่ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้สุภชลินโพทองนาคชาญช่างเหล็กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: จริงด้วยช่วยบัญชีไปดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
8: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชาวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 นยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพัทลุง
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบูรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกากันทั่วทั่วไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆแบบนี้เรื่องราวข่าวสารของการท่องเที่ยวค่ะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังค่ะก่อนที่จะไปในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังคะมีสิทธิดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์มาฝากคุณผู้ฟังค่ะเขามีการเฉลิมฉลอง20ปีกับรายการสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมาชิกเตรียมรับความคุ้มครองตลอดปี2569กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อที่1 นะคะเมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปี2569นี้ค่ะต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ในเดือนเกิดนะคะอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ firebonus.com เพื่อรับสิทธิจากกิจกรรมก่อนการเดินทางค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Fire Bonus Point Travel Sale นะคะให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีค่ะถ้ามีคะแนน Fire Bonus ไม่พอสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของเรานะคะเพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโอนมาเป็นคะแนน Fire Bonus เพิ่มได้นะคะถ้าหากว่าใครคะแนนไม่พอค่ะก็เรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษดีๆนะคะเพราะทุกการเดินทางของคุณมีความหมายให้บางกอกแอร์เวย์ดูแลคุณให้พิเศษกว่าที่เคยค่ะท่านใดสนใจก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ firebonus.com ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันในเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะ

0: เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันครับ
1: You are more than a tourist because you are like a family
2: May I help you?
3: มาเที่ยวเหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
3: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2โครงการฟื้นฟูบูรณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงณโรงเรียนบ้านหาดเล็กหมู่ที่4หรือเข้าร่วมออนไลน์ผ่านสู่มิติ้ง ID 830-5617-9033 และพาสโค้ด12345สอบถามเพิ่มเติมโทร0855655682มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเราด้วยกันนะครับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สนับสนุนให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยใช้ของไทยกินของไทยเงินไทยไม่รั่วไหลนะคะเป็นการอุดหนุนเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศค่ะเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนค่ะมีการผลักดันโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะออกมาสนับสนุนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวกันนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขามีการกันงบไว้ถึง 1,750 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะกันไว้ในรูปแบบของCo-payment นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยผ่านการสนับสนุนที่พักในอัตรา 50% แต่ว่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์เลยทีเดียวที่เขาจะเปิดให้จองและให้สิทธิ์สูงสุด50ต่อคนพร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทนะคะสำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือค่าบริการก็แล้วแต่เราจะใช้นะคะก็จะให้มาซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนท่องเที่ยวนะเพราะว่าปกติถ้าไม่มีคูปองดิจิทัลที่จะแจกให้เราก็เวลาเราท่องเที่ยวเราก็ต้องจ่ายเงินเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เหมือนช่วยเราเที่ยวด้วยนะเหมือนส่งเสริมสนับสนุนให้เราไปเที่ยวนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนค่าบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เขาจะบอกว่าออกมาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยนะคะก็คาดว่าจะมีการเปิดใช้สิทธิ์ในช่วงของปลายปี2569นี่แหละค่ะจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามแล้วกันนะคะก็จะมีสิทธิ์ดีแบบนี้นะคะในช่วงของปลายปีค่ะนอกจากนี้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองหลักและ600บาทต่อเที่ยวสำหรับเมืองรองผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการผลักดันโครงการ Thailand All Connect นะคะสนับสนุนเที่ยวบินระหว่างเที่ยวบินเช่าเหมาลำแล้วก็เที่ยวบินประจำนะก็จะสนับสนุนการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำนี่ก็คือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาจะไปท่องเที่ยวก็เหมือนว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเป็นหมู่เป็นคณะอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะๆเนี่ยก็เกิดในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการกินการใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้จ่ายนะคะเศรษฐกิจก็หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมนะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยนำเทคโนโลยี AI กล้องอัจฉริยะระบบสแกนหน้าก็จะนำมาใช้เพื่อในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินต่างๆนะคะภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยขอ ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอันนี้ก็ใช้ AI มาช่วยนะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติโดยเน้นย้ำก็จะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกระตุ้นการเดินทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยด้วยแกเป็นแนวทางเป็นอีกหนึ่งนโยบายดีๆนะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนหากิจกรรมทำเชิญชวนทุกคนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะยิ่งวันหยุดแบบนี้นะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกนะก็ต้องบอกว่าปีไอเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมานี่เนาะวันหยุดเยอะมากนะถ้าหากใครลาต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าหยุดยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะเดือนที่แล้วได้ไปพักผ่อนกันแล้วเดือนนี้ใครที่บอกว่าเดือนที่แล้วพลาดโอกาสนะเขาไม่ให้ลาหัวไม่ให้ลาหางนะเพราะว่าตรงกลางเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกนะใครที่พลาดโอกาสในการลาหยุดยาวแบบนั้นอ่ะก็อยากจะมาหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์สองวันก็สามารถเที่ยวได้นะเดี๋ยวนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีจัดแพ็กเกจจัดโปรแกรมต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวนะวันเดททริปเนี่ยสามารถเที่ยวได้เลยนะเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวแบบไหนใครชื่นชอบธรรมชาติอาศัยธรรมชาติเขาก็จะมีเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวใครที่ชอบแบบลดผลหน่อยแบบผัดผูนแบบเอ็กซ์ตรีมอะไรแบบนี้นะก็มีเส้นทางหรือว่าใครสายมูเข้าวัดทำบุญอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีจัดรูทเส้นทางในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวในแต่ละความชอบนะคะก็สามารถเลือกกันได้นะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะไม่ว่าจะเลือกไปสถานที่ตรงไหนอย่างไรที่ตรงกับความต้องการนะก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะก็ดูแลกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการเดินทางเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเราก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนเนาะเราก็คาดการไม่ได้วันนี้อยู่บ้านเราแดดดีๆนะแต่พอออกจากบ้านไปฝนตกอันนี้เราก็ว่าไม่ได้เนาะเราก็ไม่รู้ล่วงหน้านะบทเขาจะมาก็มานะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศกันให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะออกจากบ้านหรือว่าอาจจะต้องมีแผนสำรองแผน1แผน2ถ้าฝนไม่ตกเราจะไปเที่ยวที่ไหนถ้าฝนตกเราควรไปที่ไหนอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะวางแผนล่วงหน้าก็จะได้ไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียความตั้งใจด้วยค่ะเอาล่ะค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความสุขกายสบายใจด้วยความรื่นเริงและก็มีความสุขกับทุกๆสถานที่ในการเดินทางนะคะ

0: ันดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
1: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
0: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
2: ยิ้มสวยกับฟ้าใสกราบไหว้ตามศรัทธาอิ่มตาประทับใจอร่อยได้ทั้งครอบครัว

0: นบุรีมีมากกว่าที่คุณเคยเห็น
1: สุดยอดอันซีนแห่งภาคตะวันออกร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคทวารวดีทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องเล่าขานตำนานแห่งความรู้ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่จะทำให้คุณตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณรู้จักยิ่งหลงรัก

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยเรานะคะต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาทะเลน้ำตกโอ้เยอะแยะมากมายนะหรือว่าท่องเที่ยววิถีชุมชนนวัตกรรมนวัตวิถีสายวัดสายวังสายมูอ่ะเรียกว่าสามารถท่องเที่ยวได้ทุกที่นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมกันภาคภูมิใจกับศิลปะวัฒนธรรมและก็มรดกของเรานะคะโดยวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับโอกาสเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะหลังจากการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนับเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและก็ยังเป็นอีกแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงจากผู้คนทั่วทุกภูมิภาคเอเชียภาคพื้นมหาสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอย่างเป็นเอกลักษณ์นะคะก็เกิดการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลและควรค่าแก่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติและส่งเสริมรายได้ของประชาชนค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็จะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าจะมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงามเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะใครมีโอกาสได้ไปภาคใต้ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ใครไม่ได้เดินทางไปนะคะก็มาร่วมภูมิอกภูมิใจกันนะคะร่วมภาคภูมิเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมในกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวกันค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะเที่ยววัดนะคะดิฉันมีอีกหนึ่งวัดนะคะอยากจะแนะนำค่ะ คุณผู้ฟังคะวัดเขาสิงโตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเที่ยวตามรอยพระพุทธบาทที่วัดเขาสิงโตจังหวัดสระแก้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธาสามารถขึ้นมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้นะคะมาเคารพสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตมาเที่ยวที่วัดเขาสิงโตนะคะภายในวัดก็มีสกายวอล์กสำหรับชมวิวภูเขาสามารถชมวิวภูเขาสิงโตที่มองเห็นวิวสวยๆได้แบบ360องศาเลยนะคะยิ่งหน้าฝนนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำแบบนี้โอกาสที่จะเจอหมอกหลังฝนเนี่ยเจอได้ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาฝนหยุดตกเนาะแล้วก็มีหมอกลอยอ้อยอิงแบบล้อไปกับยอดเขามันเป็นบรรยากาศที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะใครยังไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะแบบบรรยากาศแบบสบายๆฟินๆ นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่นำเสนอเป็นอีกหนึ่งสีสันของตะวันออกนะคะที่ต้องบอกว่าเที่ยวภาคตะวันออกยังไงให้เหมือนเที่ยวภาคเหนืออันนี้ก็ต้องรีบมาดูรีบมาชมนะคะคุณผู้ฟังคะเขาสิงโตเป็นภูเขาลูกเตี้ยอยู่ติดกับบริเวณวัดเขาสิงโตด้านทิศเหนือสูงประมาณ250เมตรด้านล่างก็มีถ้ำวังนาคาด้านบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทพระครูประโชติสีหบรรพตนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสิงโตได้ร่วมกับคณะกรรมการญาติโยมกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นโดยทำบันไดทางขึ้นจนถึงยอดเขาและจัดทำสกายวอล์กบนยอดเขาซึ่งที่นี่ก็เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกนะคะเป็นสกายวอล์กที่เข้าไปแล้วสามารถชมวิวได้360องศาแบบวิวแบบพาโนรามาเลยทีเดียวนะคะเมื่อขึ้นถึงยอดเขานะเคาะระฆัง3ครั้งสั่นกระดิ่งเมื่อขึ้นไปก็จะพบธงหลากสีคือธงฉัพพรรณรังสีที่เป็นธงพระพุทธศาสนาสากลมีทั้งหมด6สีคือแถบที่1คือสีน้ำเงินแถบที่2สีเหลืองแถบที่3สีแดงแถบที่4สีขาวแถบที่5สีแสดส่วนแถบสุดท้ายหรือแถบสีประพัสสรเป็นแถบสีที่เกิดจากการนำแถบสีทั้ง5สีแรกในตอนต้นมาเรียงลำดับใหม่ในแนวนอนนอกจากนี้ด้านบนสกายวอล์กนะคะมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกนะคะกำชับดูแลความปลอดภัยนะคะก็พี่น้องประชาชนนะคะท่านใดสนใจเข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เข้าไปได้ครั้งละไม่เกิน5คนเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองค่ะก็ใครไปเที่ยวแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎด้วยนะคะเขาตามเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะจะให้คำแนะนำอย่างไรเขาไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องทำนะเดี๋ยวเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงนะคะเพราะว่าเขาก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยก็จะให้คำแนะนำก็ขอให้เชื่อฟังแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสุนทรยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์และครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
8: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชาวนันมาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
9: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกูไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้ง หลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติม

0: เบื้องต้นตอนนี้สะพานซูตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
2: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: รักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
7: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
8: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
7: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
8: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
7: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดดีนะคะเวทีสำหรับเด็กเก่งและก็เด็กดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิวพาน้องๆมาที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าจงจินรุจิระวงอุปถัมภ์2ค่ะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ค่ะจะพาน้องๆไปรู้จักกับกีฬาที่เป็นกีฬาเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะนั่นคือกีฬายูยิสุค่ะวันนี้จะมีเพื่อนคนเก่งนะคะพาเราไปรู้จักกีฬานี้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะคะและที่สำคัญค่ะฝึกระเบียบฝึกวินัยฝึกความแข็งแรงของร่างกายด้วยติดตามได้ในรายการคิดดีวันนี้ค่ะ
1: ยูยิสุเป็นศิลปะป้องกันตัวแบบต่อสู้กันด้วยมือเปล่าค่ะมีต้นตำรับมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝึกในระยะประชิดตัวทำทุกวิถีทางเพื่อล้มคู่ต่อสู้ให้ได้แบบนักรบญี่ปุ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับการเล่นยูยิสุกันว่าจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลย
0: ถามน้องเลหน่อยว่าทำไมเราถึงสนใจกีฬายูยิสุ
2: ผมชอบคล้ายๆกีฬาต่อสู้ครับผมชอบในการต่อสู้ด้วยครับ
0: คือเดิมทีอ่ะเราเป็นคนที่สนใจในเรื่องของกีฬาที่เกี่ยวกับการต่อสู้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เอาก่อนที่จะเล่นยูยิสุเราเล่นอะไรมาก่อน
2: เคยซ้อมมวยครับ
0: แสดงว่าก่อนที่เราจะมารู้จักยูยิสุเนี่ยเราชอบต่อยมวยซ้อมมวยมาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของการรู้จักยูยิสุรู้จักได้ยังไง
2: ครูเขาเอามาสอนในโรงเรียนครับแล้วผมก็ชอบด้วยชอบในกีฬาต่อสู้ด้วยผมเลยไปซ้อมครับ
0: แล้วพอซ้อมวันแรกที่ได้เล่นท่าต่างๆที่ครูสอนท่าต่างๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: ผมว่าเหนื่อยครับ
0: มันใช้แรงใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยอยากให้เลนะเล่าให้พี่นิวฟังหน่อยเพราะว่าพี่นิวอ่ะไม่มีความรู้เกี่ยวกับยูยิสุเลยยูยิสุมันเป็นกีฬาต่อสู้ประเภทอะไรยังไงบ้างท่าแต่ละท่ามันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยูยิสุมันจะมีอยู่2แบบครับแบบที่1คือเนโอซ่าครับ
0: ค่ะ
2: ทุ่มล็อกหักเชือกครับ
0: หักเชือกนี่คืออะไร
2: คือ
0: ดูโหดอ่ะ
2: หักแขนเชือกคอครับ
0: อ๋ออันนี้คือแบบดั้งเดิมของยูยิสุสมัยโบราณเลยถูกมั้ย
2: คร
0: ับ โอเคเอาไงต่อ
2: แล้วก็มีไฟติ้งครับเป็นเตะต่อยแล้วก็ทุ่มแล้วก็ลงไปหักเชือกเหมือนเดิมครับ
0: คือเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลัง
2: ใช่คร
0: ับแล้วก็ต้องใช้เทคนิคในการอย่างเช่นการล็อกการทุ่มอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมแล้วพอเรามาฝึกใหม่ๆเนี่ยเห็นบอกว่าเหนื่อยมากท่าไหนที่ถือว่าเป็นท่ายากที่สุดของเรา
2: โมเรเตมูทับ
0: คืออะไรอ่ะอูชื่อแปลกมากมันคืออะไรลูก
2: มันคือท่าวนขาเร็วแล้วลงไปนั่งครับ
0: วนขาเร็ว
2: แล้วก็ทุ่มผู้ต่อสู
0: ้โอ้โห
2: ข้ามหัวครับ
0: ยกข้ามหัวอย่างนี้แหละนะ
2: ใช่ครับ
0: ที่ยากทำไมเราคิดว่าท่านี้มันเป็นท่ายากที่สุดของเราม
2: ันต้องวนขาให้ถูกจังหวะครับวนไม่ถูกมันก็ท่ามันก็ไม่สมบูรณ์นะครับ
0: เหมือนแบบว่าไม่มีแรงส่ง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดผิดท่านิดนึงกลายเป็นว่าแทนที่ว่าเราจะทุ่มคู่ต่อสู้ข้ามหัวได้มันก็อาจจะแบบผิดคิวมันอาจจะแบบว่าไม่มีแรงตรงนั้นด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ

0: ทีนี้น้องเลเข้ามาในวงการยูยิสูมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ตั้งแต่อายุ11ปีครับ
0: 11แล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร
1: ่15แล้วครับ
0: ประมาณ 4-5 ปี
1: ใช่ครับ
0: ที่เราคร่ำวอร์ดในวงการยูยิสูรางวัลที่เรียกว่าโอ้ยเราภูมิใจมากที่สุดเลยตอนนี้รางวัลที่สูงที่สุดของเราคืออะไรคะ
1: คือเหรียญทองแดงเยาวชนครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: วันที่เราไปแข่งนะวันที่เราลงพื้นที่ไปแข่งลงสนามไปแข่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมคู่ต่อสู้ที่เราสู้อยู
1: ่ไม่กลัวครับแต่ก็ตื่นเต้นตื่นสนามนี่เฉยครับ
0: เพราะว่าเหมือนแบบเป็นเหมือนสนามใหญ่ของเราเลยใช่
1: ไหมครับ
0: ความคิดสำหรับนักแข่งทุกคนที่ลงไปในเวทีลงไปในสนามแล้วเนี่ยเราต้องคุมสติคุมอะไรยังไงบ้างอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: ลงไปสนามก็จะตื่นเต้นหน่อยครับมันก็ต้องถ้าหลุดก็เรียบร้อยแล้วครับมันเกมเร็วมากครับ
0: คือเราก็ต้องมีสมาธิใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนแบบจดจ่อกับคู่ต่อสู้ว่าเขาจะเล่นท่าไหนคือเหมือนเราต้องอ่านเกมตลอดถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าสมมุติว่าเราจะต้องลงแข่งเนี่ยเราจะต้องฝึกซ้อมทุกท่าเพื่อเอาไว้สังเกตคู่ต่อสู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้นี้เขาจะมาแนวไหนจะทุ่มไหมจะล็อกไหมเราก็ต้องแก้เกมให้ได้ใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเราเองก็เป็นตัวเยาวชนทีมชาติด้วยนะแล้วเราก็ยังมาให้การซ้อมให้กับน้องๆด้วยใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแล้วเวลาเราซ้อมเนี่ยเราดุไหมเนี่ย
1: ไม่ครับ
0: ไม่ดุนะไม่ดุนะใจดีอะเป็นพี่เลของน้องๆใช่ปะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะใหน้องเลเนี่ยพาไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมหน่อยเห็นบอกว่าน้องๆที่เราดูแลเนี่ยหลายคนมากที่ช่วยคุณครูที่ช่วยโค้ชในการดูแลใช่ปะอ่ะวันนี้พาพี่ลงสนามหน่อยไปดูการฝึกซ้อมไปดูท่าต่างๆหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเค

0: ี้เลยบอกพี่ว่าเราเริ่มต้นจากความชื่นชอบเนาะในการกีฬาต่อสู้แล้วก็มาสู่ยูจิตสูใช่ไหมจนปัจจุบันเนี่ยจากการที่ว่าเราเป็นคนที่แบบเล่นกีฬายูจิตสูเองจนปัจจุบันมาช่วยโค้ชในการสอนน้องๆระหว่างเล่นเองกับสอนน้องๆอะไรยากกว่ากัน
1: สอนครับ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าน้องๆไม่เข้าใจที่เราสอนนะครับแล้วมันต้องอธิบายหลายๆรอบว่าผมไม่ชอบอธิบายหลายๆรอบมันเข้าใจยากคร
0: ับเข้าใจยากใช่ไหมแต่พอเราสอนไปได้สักพักน้องๆก็เริ่มเข้าใจใในเรื่องของการทำท่าต่างๆในเรื่องของการล็อกต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: พี่เลดุไหม
2: ดุ
0: แสดงว่าเวลาเราสอนเราจริงจังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างสมมติว่าเราเป็นคนสอนน้องเนี่ยแล้วพอเราเห็นน้องเอ้ยทำท่านั้นได้หรือว่าเวลาที่น้องไปแข่งแล้วน้องแบบเอ้ยชนะหรืออะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างในฐานะคนสอน
1: ภูมิใจครับภูมิใจว่าน้องทำได้นะเอาเราสอนท่านี้ให้น้องเล่นแล้วน้องเอาไปเล่นได้ใช้ได้แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องครับว่าน้องจำได้นะทำได้นะอันนี้ครับ
0: พูดถึงในเรื่องของการสอนยูจิตสูอย่างที่บอกเนาะมันมีท่าหลายๆท่าใช่ไหมที่จะทำให้เราได้คะแนนนั้นเดี๋ยววันนี้พี่นิวจะให้น้องเลเนี่ยช่วยสาธิตท่าต่างๆให้ดูหน่อย
1: ได้ครับ
0: ว่ามันมีท่าอะไรบ้างที่มันเป็นท่าพื้นฐานที่คนสนใจที่จะต้องเล่นยูจิตสูต้องรู
1: ้คร
0: ับ สำหรับการทำคะแนนต่างๆได้ไหมเดี๋ยวนี้ให้สาธิตท่าให้ดูหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องเลสาธิตท่ากันค่ะ
1: ท่าแรกผมจะเป็นอบเอวนะครับ
3: จับนี่

จริงๆแล้วนะคะน้องเรย์อ่ะเขาเริ่มมาเล่นตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะตอนนี้ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ใช้เวลาเป็น5ปีเราก็จะเห็นพัฒนาการต่างๆของน้องที่พัฒนาขึ้นจากแมตช์แรกที่ไปแข่งจากการเก็บตัวหลายๆครั้งที่เจอกันนะคะเราก็ได้ฝึกระเบียบวินัยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงทักษะที่ต้องใช้ในการแข่งขันด้วยจนปัจจุบันน่ะน้องเล่นได้5ปีแล้วก็คือน้องก็จะเก่งขึ้นแล้วก็สามารถช่วยครูในการดูแลน้องๆได้ทุกครั้งที่น้องไปแข่งอ่ะเราก็จะมีการลุ้นอยู่ตลอดเวลาแพ้ชนะไปเรื่อยๆจนเขาได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ภูมิใจนะอุ๊ยเรามีลูกศิษย์อ่ะติดทีมชาติเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะด้วยทักษะของเขาอะนะคะที่เขามาฝึกมาซ้อมอยู่เป็นอย่างต่อเนื่องนะคะเขาสามารถไปได้ต่อค่ะในระดับเวิลด์เกมค่ะก็ขอให้รักษาความมุ่งมั่นการตั้งใจการฝึกซ้อมอันนี้เอาไว้แล้วก็คือทุกอย่างมันคืออนาคตของตัวเองหมดเลยค่ะ

แต่ก่อนที่เราจะให้เด็กมาเล่นกีฬายูยิสูนั้นเราก็จะมาจากความสมัครใจของเด็กก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็มาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมร่างกายก่อนยูยิสูเนี่ยเป็นกีฬาปะทะเพราะฉะนั้นเด็กต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนอันดับแรกหนึ่งสำคัญเลยครับเรื่องจิตใจใจเด็กต้องสู้แล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อเด็กต้องได้เสร็จแล้วเรื่องความพร้อมทุกอย่างก็จะมีผมครูธีรเดชกับคุณครูสุกัญญานะครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องด้านโภชนาการด้านอาหารก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนที่มีแมตช์การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาติรวมทั้งเด็กโตก็มีกีฬาแห่งชาติแล้วก็ติดทีมชาติเล่นในระดับที่ว่าหลายๆกำหนดที่สมาคมเขาได้กำหนดมาว่าจะมีแมตช์นานาชาติอะไรบ้างอย่างนี้นะครับในเรื่องแรกก็คือการส่งเสริมเด็กก็อย่างเด็กเล็กเนี่ยมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันนะครับทุกทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่เด็ก5ขวบก็มีเล่นแล้วนะครับพื้นฐานตัวนี้ก็ต้องจากการม้วนหน้าตบเบาะก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเซฟตัวเองนะครับช่วยตัวเองเพื่อป้องกันอาการจากการแข่งขันกีฬาไม่ให้บาดเจ็บได้ง่ายการส่งเสริมตรงนี้เราได้ส่งเสริมตลอดเวลาก็คือว่าเด็กเล่นขึ้นมาเล่นยุวชนแล้วก็มาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็ไปในระดับที่ว่าไปมหาลัยกีฬาประเภทนี้ช่วยในเรื่องหนึ่งเลยนะครับเรื่องการป้องกันตัวดีมากนะครับเป็นทักษะที่ว่าเหมาะกับเด็กเล็กที่ว่าในการเซฟตี้ตัวเองสองในระดับการศึกษานั้นก็ปีโคต้าเข้าเรียนพื้นฐานก็ต้องเป็นทักษะยูโดด้วยก็เข้าในระดับมัธยมศึกษาก็คือศิยานุสรเราก็ได้มีเด็กที่มีโคต้าเข้าไปเรียนได้หลายคนและอย่างอุดมศึกษามหาลัยอย่างมหาลัยรังสิตแล้วก็อาจจะเป็นจุฬาก็มีเกษตรก็มีครับที่ว่าไปตรงนี้มีการแข่งขันในระดับมหาลัยอยู่ตลอดนะครับการให้อะไรกับเด็กๆนั้น1ฝึกในเรื่องร่างกายก่อนนะครับ2ก็คือในเรื่องจิตใจเด็กจะมีความมุ่งมั่น3ฝึกในเรื่องระเบียบวินัยปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการที่ว่าเวลาฝึกซ้อมในการพับชุดเก็บชุดนะครับแล้วก็ในเรื่องความสะอาดก่อนซ้อมแล้วก็มีการดูแลทั้งชุดทั้งก็อุปกรณ์แล้วก็เบาะพื้นที่ใช้เล่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆมาเล่นหรือลูกศิษย์มาเล่นเพราะว่ากีฬาประเภทนี้1เลยคือเรื่องร่างกาย2เรื่องวินัย3นี่คือทักษะในการป้องกันตัวชั้นยอดนะครับมวยไทยเราก็ในระยะห่างก็มีการชกมีการเตะแล้วก็มีแทงเข่าแต่ยูยิสูนั้นมันจะมีเตะชกจับทุ่มลงไปเล่นล็อกซับมิชชั่นข้างล่างนะครับเป็นทักษะป้องกันตัวที่ดีถ้ามีเหตุมาใกล้ตัวอย่างนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้มาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผมก็รับสอนนะครับแต่เด็กก็ตอนนี้ก็ถ้าเด็กมาเรียนใหม่ๆมันจะฝึกง่ายคือเด็กมันจะมีความอ่อนตัวแล้วก็จะมีจิตใจที่ว่าเขาชอบมันก็จะง่ายในการฝึกนะครับ

ก็กิจกรรมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านดนตรีหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้แล้วก็จัดหาครูผู้สอนมาสอนให้เด็กทั้งในเวลาเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ยเด็กเขาก็จะซ้อมมาทุกวันก็จะมีชมรมตอนนี้ที่มีชัดเจนแล้วก็จะมีชมรมของกีฬายูยิสูนะครับแล้วก็มีชมรมดนตรีซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาให้มันเป็นวงดุริยางสากลเพื่อจะได้ใช้สำหรับพิธีการงานต่างๆได้ในของทั้งโรงเรียนแล้วก็ของอำเภอหรือแม้กระทั่งสำนักงานเขตเองถ้าจะใช้บริการเราก็สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคลานะครับมีนักเรียนทั้งหมด740คนนะครับเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาตินะครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเลยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็มีคุณครูสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเน้นย้ำของตามหลักคะแนนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เราเน้นการอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็ทักษะอาชีพนะครับกิจกรรมต่างๆที่เด็กสามารถทำแล้วเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้หรือเป็นงานอดิเรกของเขาได้นะครับก็เราก็จะมีอย่างทางด้านกีฬานะครับณวันนี้เด็กเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเยาวชนทีมชาติของปี2024เนี่ยได้ไปแข่งมาจากที่แต่ว่าปีเนี้ยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับก็ได้เหรียญทองแดงมานะครับแล้วก็มีโครงการดนตรีนะครับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ AV Partnership นะครับกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนักเรียนเขาเพิ่งไปทำการแสดงดนตรีมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้รับประสบการณ์มากมายสำหรับเด็กแล้วก็ผู้บริหารคณะครูครับได้ไปร่วมโครงการนี้ก็โครงการสำหรับโครงการเอวิทพันธชิพเนี่ยเรามีโครงการยาวถึงปี2029เลยนะครับก็เราดูต่อไปว่าโปรเจกต์ต่อไปของโครงการเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็รอทางเนเธอร์แลนด์เขาเคาะมาอยู่หรือทางเนเธอร์แลนด์อาจจะมีโปรเจกต์เอาเด็กมาแลกเปลี่ยนมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคลาด้วยนะครับ

ำให้น้องๆสามารถประสบความสำเร็จได้แบบน้องเรนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าใช้การฝึกฝนใช้พละกำลังและที่สำคัญนะคะต้องมาจากใจที่ชอบด้วยจะทำให้ประสบความสำเร็จได้แบบนี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคิดดีหมดเวลาแล้วค่ะคราวหน้าจะพาไปพบกับน้องคนเก่งที่ไหนฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นิวลาไปก่อนสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
8: นายกสนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายกสนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนคาเฟ่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
9: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มและทีมงานสวทสระแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศตอนนี้เนาะสำหรับเอลนีโญที่บอกเลยว่าตอนนี้หลายๆคนก็ต้องเตรียมรับมือกันแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของคลินิกเสริมความงามนะคะที่มีผู้ใช้รายหนึ่งเนาะก็ได้เข้าไปใช้บริการในเรื่องของการดูดไขมันก็หวังขยันจะสร้างหุ่นที่ดีหุ่นที่เพอร์เฟกต์นะคะแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างไม่เป็นหน้าที่พอใจยังไงใครที่กำลังเล็งอยู่ว่าโอ๊ยฉันอยากจะไปทำสวยบ้างรอติดตามกันเลยนะคะว่ามีความเสี่ยงอย่างไรอะไรยังไงบ้างค่ะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นเลยวันนี้ที่น้องหมาจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็รอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะ8เดือน8ก็เรียกว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่านอกจากจะเป็นวันไหว้พระแม่รักษมีแล้วนั้นก็ยังเป็นวันที่ดีนะคะในการทำแมนิเฟสต์ด้วยซึ่งก็คือการตั้งจิตให้ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการหรือว่าความปรารถนาการตั้งเป้าหมายพร้อมกับลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดจะเป็นจริงมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตเราหรือที่เรียกกันว่ากฎของแรงดึงดูดนะคะที่เชื่อว่าพลังความคิดความรู้สึกมันจะส่งผลต่อสิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราเสมออย่างเช่นเราคิดว่าเนี่ยงานเนี้ยมันสำเร็จแน่ซึ่งผลลัพธ์มันก็อาจจะสำเร็จตามสิ่งที่เราคิดกันได้ด้วยเพราะว่าเรามีแรงมานิเฟสต์ที่ดีต่อมันนั่นเองนะคะและสำหรับในวันนี้วันที่8เดือน8นี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดทางพลังงานของจักรวาลเลยนะคะหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นวันประตูแห่งสิงโตเพราะว่าเป็นช่วงที่โลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวซีเรียสจะเรียงตัวกันแบบสมบูรณ์พลังงานก็จะพุ่งลงมาสู่โลกในวันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นวันปลุกจิตวิญญาณแล้วก็ช่วยให้พลังแห่งความตั้งใจแรงกว่าทุกวันในรอบปีเลยค่ะซึ่งสำหรับช่วงเวลาที่หลายคนนิยมทำสมาธิหรือว่าตั้งจิตขอพรขอสิ่งที่ปรารถนานะคะก็คือในช่วงเวลา8นาฬิกา8นาทีแล้วก็ในช่วงเวลา20นาฬิกา8นาทีค่ะเพราะถือว่าพลังของเลข8คือสัญลักษณ์แห่งพลังจักรวาลความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงสวรรค์กับโลกด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรในช่วงเวลา20นาฬิกา8นาทีในข้างหน้าที่จะถึงนี้ก็อยากจะให้พูดในสิ่งที่เป็นเชิงบวกนะคะเช่นขอให้ข้าพเจ้านั้นเปิดรับความรุ่งโรจน์ความร่ำรวยขอความสำเร็จในรูปแบบที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ก็สามารถตั้งจิตเขียนหรือว่าพูดขึ้นมาก็ได้นะคะก็จะเป็นพลังงานดีๆที่ส่งถึงตัวของเราในอนาคตนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราตั้งจิตขอพรแล้วเราจะได้ตามปรารถนาเลยทันทีนะคะไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเราต้องลงมือทำด้วยนะคะอยากจะรวยก็ต้องขยันทำงานนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่ไหนที่จะอยู่ดีๆแล้วรวยเลยขนาดจะถูกรางวัลจากเลขลอตเตอรี่ เราก็ต้องมีเงินไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำงานนี่แหละค่ะทำงานหาเงินขยันขันแข็งพร้อมกับมีแรงเมนิเฟสหรือว่าเป็นแรงพลังบวกที่ดีชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเอาละค่ะจากเรื่องของวันที่8เดือน8กันไปแล้วน้องมากันที่ข่าวของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ระบุว่าในช่วงวันที่7ถึง11สิงหาคมนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บวกกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่12ถึง13สิงหาคมนะคะประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งนะคะพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9แล้วก็10สิงหาคมนี้โดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนออกเดินทางกันไว้ด้วยนะคะส่วนสำหรับข้อควรระวังค่ะในช่วงวันที่7ถึง11สิงหาคมนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง11สิงหาคมนี้ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะก็ยังไงสำหรับชาวภาคตะวันออกอย่างเรานะคะก็ช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากกันไว้ด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกเสื้อกันฝนติดกระเป๋าติดรถกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับข่าวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเราเนาะล่าสุดกับทางสทนช.ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมรับมือกับซูเปอร์เอลนิโญโดยคาดว่าฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15พร้อมกับเร่งรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยค่ะโดยนายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะได้เปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนิโญทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นค่ะมากกว่าที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเราทั้งนี้นะคะแม้ภาพรวมฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ค่ะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รัฐบาลจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยทั้งการจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนภัยค่ะ ทั้งนี้ท่านรองเลขาธิการสทนช.ก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนยังเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคแต่ขอให้เหล่าเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำกันอย่างประหยัดวางแผนเพาะปลูกกันให้เหมาะสมแล้วก็มีการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ที่คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงเมษายนปีหน้าค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์เอลนีโญนี้นะคะทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้รับงบประมาณกว่า 3,200 ล้านบาทเพื่อนำมาบริหารจัดการภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการปฏิบัติการของฝนหลวงแต่ละครั้งก็มีอัตราความสำเร็จเฉลี่ยสูงถึง 90% แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้รูปแบบฝนนั้นแปรปรวนมากขึ้นค่ะซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ยืนยันว่าจะน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่มีมากกว่า100ล้านไร่ทั่วประเทศพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ขอความร่วมมือกับทางเหล่าเกษตรกรให้ติดตามพยากรณ์อากาศและแผนบริหารจัดการน้ำของภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนแล้วก็ร่วมกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดในช่วงที่ประเทศนั้นเผชิญกับภาวะเอลนีโญซึ่งหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งได้ทันทีแต่ยืนยันว่าทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะมีการร้องขอแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกันค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยให้ความสำคัญทั้งการช่วยเหลือในพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงแล้วก็การเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำและเขื่อนหลักเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับผลกระทบจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในระยะยาวนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเพราะว่าในโลกที่มีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาคเกษตรของเรานั้นสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันค่ะซึ่งก็ขอต่อเนื่องกันเลยนะคะกับข่าวภาคการเกษตรของไทยเราค่ะแต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางกรมการค้าต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรกของปี2569นี้แม้ภาพรวมการส่งออกจะปรับตัวลดลงจากปัจจัยกดดันด้านอุปทานข้าวในตลาดโลกและความตึงเครียดในตะวันออกกลางแต่ก็ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในหลักและตลาดสำคัญที่เร่งนำเข้าเพื่อสำรองสต็อกข้าวเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารรองรับสถานการณ์เอลนีโญโดยเร่งเครื่องผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันช่วยให้มีคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตเป็นรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยค่ะโดยนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยสถิติการส่งออกข้าวไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569ก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะว่าไทยเรานั้นสามารถส่งข้าวได้ประมาณ 3.28 ล้านตันลดลง 18.81% นะคะและมีมูลค่ากว่า 1,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,387 ล้านบาทลดลง 20.51% ค่ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็เป็นผลจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับที่สูงส่งผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทางด้านราคาอีกทั้งในสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักซึ่งก็มีการหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ภาพรวมตลาดข้าวโลกยังคงมีการแข่งขันที่สูงจากปัจจัยกดดันจากผลผลิตข้าวในโลกที่มีปริมาณที่มากแต่แนวโน้มการเกิดภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้หลายประเทศผู้นำเข้าพิจารณานำเข้าข้าวเพิ่มเพื่อรองรับกับความเสี่ยงดังกล่าวนี้และเพิ่มความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศซึ่งก็เป็นสัญญาณเชิงบวกด้านการส่งออกของไทยเราค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้เล็งเห็นศักยภาพของตลาดทดแทนการส่งออกข้าวไปอิรักทั้งในภูมิภาคเอเชียอย่างเช่นมาเลเซียและฟิลิปปินส์รวมถึงภูมิภาคแอฟริกาอย่างเช่นแอฟริกาใต้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและโมซัมบิกที่นำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพที่สำคัญของโลกและการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ทันต่อความต้องการตามกำหนดเวลาของผู้ซื้อรวมทั้งนโยบายการส่งออกข้าวของภาครัฐที่มีเสถียรภาพถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของข้าวไทยค่ะนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ได้เน้นย้ำถึงนโยบายเชิงรุกในการผลักดันการส่งออกข้าวไทยว่าทางกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งดำเนินการส่งเสริมตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและกระตุ้นให้เกิดคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตข้าวไทยพร้อมกับขับเคลื่อนผ่านกลไกของภาครัฐและภาคเอกชนโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งรัดเจรจาผลักดันการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G นะคะกับทางรัฐบาลจีนและมีกำหนดนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบผู้นำเข้าข้าวสำคัญอย่างเช่นฟิลิปปินส์และมาเลเซียระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7 ล้านตันนั่นเองค่ะก็ได้เรียกว่าทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความพยายามของทางภาครัฐนะคะในการเปิดตลาดใหม่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าวไทยนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่กว้างขึ้นนั่นเองนะคะโดยก็มีเป้าหมายไม่น้อยที่7ล้านตันเพื่อสร้างคำสั่งซื้อแล้วก็รายได้กลับเข้าสู่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยนั่นเองนะคะและจากเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเรากันไปแล้วนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ตอนนี้หลายคนนั้นติดตามกันมาตลอดเลยนะคะสำหรับเรื่องของความสวยความงามเนาะอย่างที่ล่าสุดมีข่าวค่ะว่าไปมีหญิงท่านหนึ่งนะคะไปดูดไขมันเพื่อที่จะสร้างร่องเอวให้เป็นร่อง11นะแต่ว่าผลลัพธ์ออกมานั้นค่อนข้างจะไม่เป็นที่น่าพอใจเลยนะคะซึ่งหากใครที่ได้เห็นรูป before after แล้วนะคะของหญิงสาวท่านนี้ก็น่าจะได้พิจารณากันแล้วแหละว่าผลลัพธ์ออกมามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะนายเปิดเผยถึงกรณีผู้บริโภคได้ร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งหลังเข้ารับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าร่อง11โดยเห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะในราคา 33,999 บาทแต่ในวันผ่าตัดค่ะกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็น 70,000 บาทนะคะอีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้รับก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการที่ไม่ตรงปกโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ ซอมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับมอบหมายให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวค่ะว่าตนเองนั้นก็ได้มีการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ตนเองจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบนั้นตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พร้อมกับประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลและแพทยสภาซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เพื่อการช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนในทุกมิติค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวอีกค่ะว่าตนเองนะคะมีความห่วงใยผู้บริโภคที่ตัดสินใจใช้บริการเสริมความงามจากโฆษณาในสื่อออนไลน์ราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจริงหากโฆษณาราคาหนึ่งแต่กลับเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนสูงขึ้นกว่าเท่าตัวผู้บริโภคย่อมเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนรับบริการอีกหนึ่งประเด็นคือในเรื่องของการให้ผู้บริโภคลงนามในเอกสารที่ระบุว่าไม่รับประกันผลลัพธ์หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องได้หากเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางผู้เสียหายก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบแล้วโดยสคบก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ทางสคบก็ได้ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจบริการเสริมความงามด้านสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้ารับการบริการอาทิรายการหัตถการหรือว่าการรักษาค่าใช้จ่ายและค่าบริการทั้งหมดเงื่อนไขการชำระเงินสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการตลอดจนชื่อแพทย์ผู้ทำหัตถการเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบพร้อมกับป้องกันการใช้ข้อความหรือว่าเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวย้ำว่าการคุ้มครองผู้บริโภคต้องเดินควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตสคบจะเดินหน้าตรวจสอบการให้บริการการกำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญาของธุรกิจบริการเสริมความงามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการให้บริการและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการใช้เงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการเสริมความงามของประเทศไทยเราค่ะแล้วก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการเสริมความงามควรสอบถามราคารวมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านสัญญาและเอกสารยินยอมทุกฉบับให้ครบถ้วนก่อนที่จะลงนามและเก็บหลักฐานโฆษณาใบเสร็จรวมถึงสัญญาไว้ทุกครั้งความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงและราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่จ่ายจริงหากพบการโฆษณาที่เกินจริงถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้ทางสคบนะคะได้เข้าไปตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายค่ะก็สำหรับกรณีนี้นะคะทางสคบก็ย้ำว่าผู้บริโภคเองก็ควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องเดินหน้าตรวจสอบการโฆษณาเรื่องของราคาและก็สัญญาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการค่ะสั้นๆง่ายๆเลยนะคะจำไม่ขึ้นใจความสวยต้องไม่เสี่ยงค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: โอ้ยล้านเอ่ยปูเป็นอะไรก็ไม่รู้เวียนหัวมึนชาถั่วตัวเลยตาก็ลาย
4: อ้าวๆเป็นอะไรครับปูเวียนหัวเหรอคะทานยาหรือยังมาถ้างั้นหนูจะพาไปโรงพยาบาล
3: ไม่เป็นไรหรอกนอนพักกินยาเดี๋ยวก็หาย
4: ว้ายไม่ได้นะคะปู่ปู่เคยได้ยินไหมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแรกๆก็วิงเวียนแบบนี้ล่ะพอตอนหลังปากเบี้ยวแขนขาไม่มีแรงพูดไม่ได้ลิ้นแข็งเป็นมากๆเดินไม่ได้เลยนะปู
3: ่โอ้ยคงไม่ใช่หรอกมั้งได้ยินว่าโรคนี้รักษาไม่หายไม่ใช่หรือล้าน
4: โรคนี้รักษาให้หายได้นะถ้ามาโรงพยาบาลให้ทันเวลาหมอบอกว่าอย่าปล่อยไว้ให้นานเกิน1ชั่วโมงครึ่งหลังมีอาการเขาว่ามียาฉีดรักษาใครที่มีโอกาสได้ยาก็กลับมาเดินได้หายเป็นปกติเลยนะ
3: โอ้น่ากลัวจังเลยนะโรคนี้ถ้างั้นพาปู่ไปตรวจหน่อยกลัวเป็นอัมพาตเหมือนเขาว่าเอ๊ว่าแต่เราจะไปยังไงให้ทันเวลาล่ะ
4: โทรเลย1669เดี๋ยวรถโรงพยาบาลเขาจะมารับเพื่อจะได้พาไปรักษาให้ทันเวลาอันนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง
5: ท่องไว้90นาทีชีวิตอย่าคิดนานหากมีอาการมึนชาปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดแขนขาไม่มีแรงครึ่งซีกเดินไม่ได้รีบมาที่โรงพยาบาลมาเร็วรักษาเร็วอย่าปล่อยไว้อย่าคิดว่าผีอำผีเข้ารีบมาหาหมอทันทีนะครับอย่ารอดูอาการและยิ่งหากท่านมีโรคประจำตัวโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจอ้วนหรือไขมันสูงท่านยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเพราะท่านอาจจะเป็นอัมพาตได้
6: ากสัมผัสวิวภูเขาหลักล้านไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือปักหมุดมาที่นี่เขาสิงโตตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วท้าความตื่นเต้นด้วยการเดินสกายวอล์กแห่งแรกของภาคตะวันออกชมวิวธรรมชาติแบบ360องศาจะรับแสงแรกยามเช้าหรือชมดวงอาทิตย์ตกยามเย็นก็ฟินสุดๆปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดจำกัดการขึ้นเพียงรอบละ5ท่านเท่านั้นขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาและขอพรที่ถ้ำวังนาคาเพื่อความเป็นสิริมงคลวิวสวยอากาศดีเดินทางใกล้วันหยุดนี้เช็คอินที่วัดเขาสิงโตอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกที่เป็นประเด็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บด่วนที่สุดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเร่งด่วนโดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยระบุว่ารู้สึกเสียใจมากเห็นใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเผยเมียนมายินดีร่วมมือกับไทยแก้ปัญหาชายแดนทุกมิติทั้งเรื่องสารพิษในแม่น้ำยาเสพติดหมอกควันพร้อมขอไทยคุมเข้มชายแดนสกัดขบวนการส่งอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมาครับว่าทางประธานาธิบดีเมียนมานายมินอองไลได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับในการทำให้สิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหมอกควันข้ามแดนสารพิษในแม่น้ำและเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกันโดยส่วนนี้ครับเมียนมาบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประเทศไทยแล้วครับพร้อมขอให้ฝ่ายไทยนั้นไปหาค่าปนเปื้อนที่เกินมาตรฐานและอันตรายจริงๆอย่าไปยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกันจะได้ทำให้ค่าปนเปื้อนดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้บริโภคซึ่งทางเมียนมาก็ให้ความร่วมมือส่วนอีกหนึ่งสิ่งครับที่เมียนมานั้นขอความร่วมมือจากฝั่งไทยก็คือต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดนของไทยพร้อมยังระบุว่าเรื่องชนกลุ่มน้อยที่มีอาวุธต่างๆมาจากไทยเป็นจำนวนมากแล้วครับจึงขอความร่วมมือไทยให้ปิดช่องทางทุกอย่างที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้เข้าถึงอาวุธหรือว่าเครื่องทุนแรงซึ่งนี่ก็เป็นคำขอที่มีเหตุผลครับ ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายทหารของไทยก็ต้องไปควบคุมเรื่องเหล่านี้ตามแนวชายแดนตามด่านชายแดนรวมไปถึงครับด่านพรมแดนธรรมชาติเพื่อมาให้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มติดอาวุธซึ่งก็จะส่งผลต่อเมียนมานั่นเองล่ะครับมาดูเรื่องดีๆครับของผู้ส่งออกไทยกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล44ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2569ดันไทยจากผู้ส่งออกสู่ผู้สร้างนวัตกรรมเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Prime Minister Export Award 2026เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการประเภทต่างๆในประเทศไทยครับโดยรางวัลนี้ครับคือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งการแข่งขันในปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนแต่คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกรัฐบาลครับซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อยกระดับประเทศไทยจากผู้ส่งออกสินค้าไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนเปิดตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกที่มากขึ้นครับเพื่อให้การเติบโตของภาคการส่งออกนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทุกระดับพร้อมกับชื่นชมผู้ประกอบการไทยครับที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบแก้หนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้วครับว่าทางกระทรวงนั้นพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประเมินความเหมาะสมอย่างถี่ถ้วนครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเงินสะพัดจากร้านค้าและระบบการเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนั้นได้หมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศครับซึ่งมีสัดส่วนการกระจายตัวคล้ายกับโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตคือมีเม็ดเงินครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเพียง 15-16% เท่านั้นครับส่วนที่เหลือครับกระจายลงสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั่วประเทศครับนอกจากนี้เพิ่มเติมครับพี่น้องประชาชนกระทรวงการคลังยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบซึ่งนกกระซิบคืออะไรครับนกกระซิบจะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารู้จักนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสรุปการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยเพื่อนำเอกสารทางการเงินดังกล่าวเลยนะครับไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้นครับป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นต้องตกเป็นหนี้นอกระบบนั่นเองครับและสำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะมีการประเมินผลอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยอมรับว่าสัดส่วนการเยียวยาแบบ 60-40 รัฐบาลออกให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% แม้จะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยสัดส่วนที่มากกว่า แต่ได้รับข้อเสนอแนะจากประชาชนบางส่วนนะครับว่าคำนวณได้ยากไปสักหน่อยครับ60 40และเรียกร้องอยากให้กลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่ง50 50ครับคำนวณได้ง่ายซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงเทรนด์ดูดไขมันร่อง11สั่งสคบลุยตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำราคาโฆษณาต้องจ่ายจริงห้ามบวกเพิ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากมีหุ่นดีๆอยากมีซิกแพคอยากมีร่อง11ครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับสั่งการให้นะครับทางสคบนั้นเร่งบูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเข้าไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอย่างเข้มงวดครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11ที่เจอบริการไม่ตรงปกครับโดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อถึงวันผ่าตัดครับพี่น้องประชาชนกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพุ่งสูงถึง 70,000 บาทเกือบครึ่งครับพร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการนะครับว่าราคาที่โฆษณานั้นจะต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงเท่านั้นครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งให้โฆษณาราคาต่ำเกินจริงแต่กลับเรียกเก็บเพิ่มกว่าเท่าตัวในวันรับบริการรวมถึงการให้ลงนามในเอกสารยินยอมที่ไม่รับประกันผลลัพธ์ด้วยซึ่งเข้าข่ายการใช้เงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับโดยขณะนี้สคบนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วครับและเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อเท็จจริงทั้งนี้สคบได้ยกระดับการกำกับดูแลสัญญาธุรกิจเสริมความงามให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดหัตถการค่าใช้จ่ายทั้งหมดชื่อแพทย์พร้อมใบอนุญาตและเงื่อนไขการยกเลิกบริการแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจครับเพื่อป้องกันการช่อชนและเอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงครับก่อนตัดสินใจใช้บริการควรสอบถามราคารวมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงนามและเก็บหลักฐานโฆษณารวมถึงใบเสร็จไว้ทุกครั้งทั้งนี้ครับหากพบการโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้รับเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสภาพจิตใจ

ความรุนแรงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวรวมถึงคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครนั้นอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ครับกระทรวงพม.ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเด็กและเยาวชนได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดนนทบุรีครับลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546รวมทั้งเยียวยาสภาพจิตใจทั้งเด็กนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายอีกทั้งจัดผู้จัดการรายกรณีหรือว่าเคสเมเนเจอร์ครับหรือทีมสหวิชาชีพและทีมของนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับในการก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันแหละครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.ได้นะครับผ่านสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงครับและปิดท้ายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวรัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพเร่งส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยครับสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจนั้นเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการรายย่อยไปยังเกษตรกรและไปยังชุมชนอันเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใช้จังหวะที่ความเชื่อมั่นนี้เริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นนะครับที่การกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั่นจะมีความยั่งยืนนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นพร้อมก้าวสู่เวทีโลกกับ37ลวดลายผ้าไทยจาก26ชุมชนวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศและรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งคือสิ่งที่ประเทศไทยพร้อมนำเสนอและถ่ายทอดสู่ผู้แทนจากกว่า191ประเทศทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่คืออีกก้าวสำคัญให้โลกจดจำประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7

0: วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่กันเถอะค่ะ
1: จากสถิติมีคนเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึงชั่วโมงละ5คน
2: วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจทำความดีห่างไกลจากบุหรี่ทีวีมีความสุขบุหรี่เลิกได้หากคุณตั้งใจที่จะทำโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quick Line Center
3: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
4: กลับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะมากันที่จังหวัดสระแก้วบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะที่ล่าสุดก็มีประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญในพื้นที่เลยเนาะเรื่องของการลักลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อนำอุปกรณ์ไปเก็บตัวอย่างดินแล้วก็น้ำในพื้นที่ที่พบการทิ้งกากอุตสาหกรรมจำนวน10จุดในพื้นที่2อำเภอ5ตำบลเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์พิสูจน์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษค่ะโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายธนาวุฒิโนราชผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินและน้ำบริเวณที่มีการนำสารพิษหรือว่ากากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอ5ตำบลของจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะใช้ระยะเวลาในการตรวจพิสูจน์ไม่ต่ำกว่า1เดือนก่อนจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รับทราบซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7ก็ได้เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านพักของชาวบ้านในบริเวณตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งบริเวณหน้าบ้านและภายในห้องนอนโดยผลการประเมินเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการนะคะพบว่าในช่วงเวลาเย็นที่สภาพอากาศค่อนข้างนิ่งระดับก๊าซบางชนิดอยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปยังสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ามีโรคประจำตัวอาจจะรู้สึกไม่สบายได้ทั้งนี้หากได้ค่าตัวเลขคุณภาพอากาศที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดสระแก้วเองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงพื้นที่ไปให้คำปรึกษาและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้กับการทิ้งกากอุตสาหกรรมค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ให้คำแนะนำมานะคะในการป้องกันตนเองจากกลิ่นฝุ่นแล้วก็การสัมผัสกับสารปนเปื้อนโดยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีกลิ่นหรือว่าฝุ่นที่ผิดปกติหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหรือวัสดุจากบริเวณจุดทิ้งกากของเสียโดยไม่จำเป็นพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติอย่างเช่นอาการไอแสบตาแสบจมูกหายใจลำบากหรือว่ามีผื่นคันเกิดขึ้นให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะหากมีอาการเหล่านี้โดยจะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพราะว่าก็บอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้พบกันไปแล้ว10จุดด้วยกันนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามต้นตอของขยะพิษและผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและจากเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดชลบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมตลาดปันน้ำใจสินค้าราคาประหยัดเพื่อคนชลบุรีโดยร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด

0: ทมหาชนหรือว่า CPF ได้ยกคาราวาน CPF ช่วยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนขนทัพอาหารและสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะพร้อมกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีโดยภายในงานค่ะทาง CPF และบริษัทในเครือได้แก่แบรนด์ CP 5ดาวเชสเตอร์และ CP เมจินำผลิตภัณฑ์อาหารกว่า100รายการซึ่งผลิตตามมาตรฐานสากลและส่งตรงจากโรงงานมาจำหน่ายครอบคลุมทั้งอาหารสดอาหารพร้อมรับประทานอาหารแช่แข็งของทานเล่นซุปซอสแล้วก็เครื่องแกงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างแบรนด์เจอร์ไฮและจินนี่ซึ่งสำหรับมหกรรมคาราวาน CPF ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมงานได้ฟรีระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่อยากจะไปช็อปของกินต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแช่แข็งของทานเล่นหรือว่าแม้จะเป็นของขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็มีเช่นกันก็ไปกันได้นะคะที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้วันแม่กันเข้ามาแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนมาร่วมกันแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะโดยก็จะมีรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะคะก็สามารถนำไปกราบแทบตักคุณแม่ได้ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสมทบกองทุนดอกมะลิก็ไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศนะคะโดยสามารถหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือหมายเลขโทรศัพท์082-949-8353หรือ095-958-2849หรือทาง LINE นะคะ LINE ID รักมัม RAK_MOM หรือทาง LINE ID community.fun ค่ะก็ร่วมกันมอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่กันนะคะรวมถึงเป็นการร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลไปพร้อมๆกันด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ตอนออกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสทสแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุก

0: กลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
5: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลสมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรี
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz ไม่ร
9: อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
11: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
12: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
13: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

0: ราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้างโอ้ยปวดหัวจริงๆเป็นอะไรอีกล่ะเนี่ยบ่นแต่เช้าเลยนางส้ม
1: ก็เมื่อคืนน่ะสินอนไม่เคยหลับเลยหลับหลับตื่นตื่นเป็นแบบนี้มาหลายอาทิตย์ล้นไม่รู้ทำไงดีเนี่ย
0: ตายแล้วเหมือนฉันเลยแถมฉันพอตื่นก็ปวดหลังตั้งแต่บั้นเอวลงไปปวดมากค่ะ
1: ไม่ใช่ไปสวีทกับสามีจนหลังอักเสบและร่อนทำมาพูด
0: วายไม่ใช่สามีฉันหมดสภาพไปตั้งแต่หัวถึงหมอนแล้วฉันน่ะนอนคุยกับหลอดไฟทุกคืนแต่พอตื่นก็ปวดหลังแถมหลับหลับตื่นตื่นเหมือนกัน
1: งั้นปัญหานี้จะหมดไปถ้ามาฟังรายการเรื่องบนเตียงที่จะบอกเล่าเรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนกับท่านอนที่ถูกสุขลักษณะที่จะทำให้หลับสบายทั้งคืนดีไหมเธอ
0: ดีมาก
1: งั้นไปฟังกันเลย

0: ที่7 พอดคาสต
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้าง EP 1ครับนอนท่าไหนดีหลับสบายสบายนะครับฟังชื่อรายการแล้วก็อาจจะตกใจดู2แง่2งามนะครับแต่รายการนี้เป็นรายการใหม่ทาง PRD 7 Podcast นะครับที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนนะฮะนี่ไม่มีเรื่องอย่างว่านะนะครับเป็นรายการที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยฮะไม่มีเรท X เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าโดยเฉลี่ยนะฮะคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ยประมาณวันละ9ชั่วโมงครึ่งนั่นหมายความว่า1ใน3ของชีวิตคนเนี่ยอยู่ในห้องนอนนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนก็เลยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วล่ะฮะว่าการนอนก็คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดถ้าเราทำงานมาเหนื่อยเมื่อยล้าเพลียได้หลับสักงีบได้พักผ่อนเนี่ยครับก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นเฟรชกลับมาเลยว่างั้นเถอะนะครับแต่หลายคนครับก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนบางคนเนี่ยบอกแม่นอนก็เต็มอิ่มนะแต่ตื่นเช้าทำไมมันง่วงมันเพลียในขณะที่บางคนครับบอกโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับมันหลับตื่นๆนอนไม่ค่อยหลับสนิทว่างั้นเถอะบางคนก็บอกนอนเยอะยิ่งนอนเยอะยิ่งเมื่อยหลายคนเป็นนะเลยพอเสาร์อาทิตย์น่ะอยู่บนที่นอนไม่ออกไม่ลุกไปไหนเลยนะครับอาบน้ำก็ไม่ทำกะว่าอยากจะพักผ่อนเต็มที่นอนอยู่บนที่นอนทั้งวันปรากฏปวดหลังปวดเมื่อยคออาการเหล่านี้แหละครับทางการแพทย์เขาบอกว่ามาจากการนอนผิดท่าที่ส่งผลกระทบถึงระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทำให้ตื่นเช้าขึ้นมาครับมันจะมีอาการไม่สดชื่นปวดเมื่อยล้าต่างๆนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นนะครับก็ควรให้ความสำคัญกับท่านอนที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับเช่นสุภาพสตรีครับที่กำลังตั้งครรภ์อย่างเงี้ยหรือสุภาพสตรีที่ปวดประจำเดือนละครั้งแบบเนี้ยนะครับอาการอย่างเงี้ยการที่เรามีท่านอนที่ถูกต้องมันก็จะยิ่งได้ผลดีนอกจากนี้ครับคนที่มีอาการกรดไหลย้อนนอนกลนอย่างเงี้ยนะครับยิ่งต้องการท่านอนที่เหมาะสมกับตัวเองครับเพื่อให้การนอนหลับพักผ่อนมันหลับมากยิ่งขึ้นพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นเพราะท่านอนที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบรรเทาอาการแล้วก็ลดปัญหาสุขภาพลงได้ครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้าง EP 1นอนท่าไหนดีหลับสบายสบายเนี่ยนะครับก็จะมานำเสนอท่านอนสำหรับคนที่ปวดเมื่อยคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่หรือสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ปวดท้องประจำเดือนมีอาการกรดไหลย้อนและพิเศษช่วงท้ายจะมีท่านอนแสนสบายสำหรับคู่รักด้วยครับโดยเนื้อหาทั้งหมดนะฮะก็นำมาจากบทความดีๆครับที่เรียบเรียงโดยแพทย์หญิงนิชนันท์นนทชัยภูมินะครับจากโรงพยาบาลวิมุตติครับก็ต้องปูพื้นก่อนนะว่าการนอนหลับที่ดีเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการนอนหลับที่ได้คุณภาพหรือว่าการนอนหลับที่ดีก็คือว่าจำนวนเวลานอนเนี่ยควรสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการนอนคนเราเนี่ยนะครับควรนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูครับว่าในแต่ละวันเนี่ยท่านนอนกี่ชั่วโมงถ้าท่านนอนเที่ยงคืนหรือไปเที่ยวกลางคืนกลับมาตีหนึ่งตีสองแล้วนอนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องตื่นเช้าๆเนี่ยตื่น6โมงเช้า7โมงเช้าแสดงว่าในแต่ละวันท่านนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโดยบางยิ่งชีวิตคนเมืองกรุงเทพเนี่ยนะครับต้องตื่น6โมงเช้า7โมงไปทำงานเนี่ยก็ต้องนอนถ้า7ชั่วโมงจริงอย่างน้อยก็สัก4ทุ่มเนี่ยก็ต้องนอนแล้วนะครับจึงจะเรียกว่ามีการนอนมีจำนวนการนอนที่เหมาะสมคืออย่างน้อย7ชั่วโมงและต้องหลับสนิทด้วยนะครับไม่มีอาการหลับตื่นเขาบอกว่าการหลับให้ครบทุกวงจรหรือระยะเวลาการหลับต้องมี4ระยะ ก็คือหลับตื่นก่อนนี่คือเริ่มหลับแล้วหลับกลางเริ่มกลางหลับลึกแล้วก็หลับฝันอันนี้เดี๋ยวนี้ใครถ้าเกิดว่ามีนาฬิกาแบบสมาร์ทเนี่ยนะครับก็สามสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคำนวณได้เลยนะเดี๋ยวนี้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่เก่งนะครับสามารถที่จะคำนวณได้เลยว่าในแต่ละคืนเราหลับแบบไหนบ้างเนี่ยครับเขาบอกว่าวงจรของการหลับเนี่ยหลับตื่นหลับกลางหลับลึกแล้วก็หลับฝันในแต่ละวันเราต้องมี4ระยะนี้นะครับโดยเราควรหลับนอนด้วยร่างกายและจิตใจที่ผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพื่อได้ประสิทธิภาพการนอนที่ดีพอมีการนอนที่ดีแล้วครับตื่นขึ้นมาเราก็จะมีความสดชื่นไม่อ่อนเพลียแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะเห็นไหมฮะคือก่อนนอนเนี่ยต้องทำจิตใจสบายไม่เครียดนะครับแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำหน่อยสำหรับคนที่ตื่นเช้านะจะได้มีระยะเวลาการนอนเนี่ยไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงและต้องหลับสนิทนะครับหลับตื่นหลับกลางหลับลึกแล้วก็หลับฝันการนอนนะฮะที่ไม่เพียงพอนี่ก็จะส่งผลกับร่างกายทั้งเรื่องความจำร่างกายก็จะอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานการเรียนรวมถึงการทำกิจกรรมในแต่ละวันด้วยแล้วก็เสี่ยงด้วยนะครับการที่เราพักผ่อนน้อยหลับไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนด้วยเพราะจริงแล้วเนี่ยเราก็ทราบแล้วนะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยนะโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันจะหลั่งออกมาเยอะให้ร่างกายเราในเติบโตเนี่ยในช่วงเวลาที่เราหลับนี่แหละแต่ถ้าใครไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะร่างกายก็จะอ่อนเพลียไม่สดชื่นแถมเวลาไปทำงานครับสมาธิก็ลดลงหงุดหงิดง่ายอีกนะครับส่งผลกระทบต่อทั้งการทำงานการเรียนรวมถึงการทำกิจกรรมในแต่ละวันและยิ่งสำคัญเลยฮะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังฮะอย่างโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลับที่ดีและการนอนหลับนะครับอย่างน้อย7ชั่วโมงและต้องหลับให้สนิทนี่แหละนะครับ
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: แล้วท่านอนเนี่ยนะครับสำคัญต่อการนอนหลับอย่างไรล่ะครับเขาบอกว่าท่านอนที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยร่างกายครับนอนหลับได้เต็มอิ่มแล้วก็หลับสนิทตลอดทั้งคืนมากขึ้นไม่ตื่นมากลางดึกหลายคนคงเป็นนะยิ่งจะสูงอายุเนี่ยพอหลับไปแล้วสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยมักจะตื่นมาขยับแข้งขยับขาหรือจะตื่นมาเข้าห้องน้ำก็แล้วแต่ละนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาตื่นมากลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยยิ่งคนที่อายุมากนะแต่ถ้าเป็นเด็กๆนะฮะวัยเรียนหรือวัยรุ่นเนี่ยบางคนพอตื่นขึ้นมาเวลาหลับใหม่ก็หลับได้แต่ถ้าสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลับแล้วล่ะสินะฮะนี่เป็นปัญหาเลยนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าท่านอนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วนะก็อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าร่างกายที่อยู่ในท่านอนที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไม่มีการกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปนะครับเช่นอย่างผมเนี่ยนะง่ายๆเลยเวลานอนเนี่ยเวลานอนมีหมอนข้างเนี่ยผมชอบเอาแขนข้างหนึ่งเนี่ยไปซุกไว้ในหมอนแบบเยอะๆพอตื่นขึ้นมาบางทีมันปวดเมื่อยปวดแขนเพราะอะไรครับเพราะเรานอนทับแขนตัวเองเห็นไหมฮะนี่เขาบอกเลยนะว่าท่านอนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีการกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากจนเกินไปทั้งนี้ครับการนอนหลับที่เต็มอิ่มและมีคุณภาพเนี่ยนะฮะยังช่วยร่างกายมีเวลาซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ปรับฮอร์โมนให้สมดุลด้วยนะฮะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยเขาต้องมีการนะครับหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนต่างๆแล้วก็มนุษย์เราทุกคนแหละนะครับใช้นะครับร่างกายทำงานใช้สมองในการเรียนนะครับในแต่ละวันเราก็ร่างกายมันต้องการพักผ่อนช่วงเวลาหลับนี่แหละนะครับร่างกายมันได้ซ่อมแซมตัวเองตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะได้สดชื่นมีพละกำลังในการไปทำงานในการไปเรียนเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะฮะเราจะมานำเสนอท่านอนที่ถูกต้องแต่ละท่านะครับที่เหมาะกับใครบ้างนะครับท่าแรกครับก็บอกว่าท่านอนที่ถูกต้องสำหรับคนปวดเมื่อยคอและหลังนี่โอ้โหนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยนะ เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมคนที่อยู่หน้าคอมมากเกินไปหรือคนที่อยู่กับมือถือเนี่ยมากเกินไปก็จะปวดอย่างผมเนี่ยผมถนัดซ้ายเวลาดูมือถือจะใช้มือซ้ายเนี่ยผมก็จะปวดตรงสะบักนะฮะซ้ายเนี่ยมากเลยนะครับเคยต้องไปหาหมอไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดใครที่ใช้มือขวาก็จะปวดอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นครับคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะปวดคอปวดหลังนะครับแนะนำให้นอนหงายหรือว่านอนตะแคงโดยเลือกระดับความสูงของหมอนเนี่ยนะครับให้เหมาะสมหากนอนตะแคงเขาบอกว่าให้หนุนหมอนโดยให้แนวลำคอและกระดูกสันหลังอยู่แนวตรงหรือนอนหงายก็ให้หนุนหมอนให้สูงพอดีกับแนวโค้งของกระดูกต้นคอเพื่อลดการกดทับที่กระดูกคอและหลังเพราะฉะนั้นครับใครที่ปวดหลังปวดคอเนี่ยก็เลือกได้2ท่านะจะนอนหงายก็ได้นอนตะแคงก็ได้โดยเลือกระดับความสูงของหมอนให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหมอนนี่แหละนะครับเราต้องดูครับดูแนวลำคอและกระดูกสันหลังให้อยู่ในระดับตรงนะครับแต่ถ้านอนหงายเนี่ยก็ต้องใหความสูงของหมอนอยู่ในระดับพอดีกับแนวโค้งของกระดูกต้นคอหลายคนคงเคยเห็นภาพในกราฟิกของกระดูกคอนี่แหละว่ามันจะมีแนวโค้งอยู่หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นความสูงของหมอนจึงเป็นสิ่งสำคัญฮะของการนอนสำหรับคนที่ปวดคอและปวดหลังหลายคนก็คงเคยมีอาการครับนอนตกหมอนเนี่ยนี่ก็ปวดคออุ้ยนะครับบางคนเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปโรงแรมเนี่ยเจอหมอนสูงเกินไปปวดคอเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นระดับความสูงของหมอนนี่สำคัญมากนะจะนอนหงายก็ได้นอนตะแคงก็ได้แต่ความสูงของหมอนเนี่ยมันต้องพอดีกับระดับความโค้งของกระดูกอันนี้สำคัญมากนะครับท่าที่สองครับเป็นท่านอนที่ถูกต้องสำหรับคนปวดบ่าปวดไหล่นะเมื่อกี้คอกับหลังนะคราวนี้เป็นคนที่ปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยเขาบอกคนที่ปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากการเกร็งกล้ามเนื้อซ้ำๆอย่างผมเนี่ยไหมเล่นมือถือเนี่ยด้วยมือซ้ายก็ปวดตรงไหล่อ่ะนะง่ายๆเลยนะครับการนอนตะแคงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการกดทับหรือว่าบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้านที่มีอาการปวดได้อย่างผมเนี่ยปวดด้านซ้ายแต่ไปนอนตะแคงซ้ายมันก็ยิ่งกดทับอย่างเงี้ยจึงแนะนำให้นอนหงายครับเพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับที่บริเวณไหล่นะครับเพื่อปล่อยให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดเนี่ยนะครับได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดบ่าปวดไหล่ข้างไหนนะครับยิ่งต้องไม่ไปนอนตะแคงด้านนั้นนะบางคนอย่างผมเนี่ยนะครับปวดด้านซ้ายแล้วยิ่งไปนอนตะแคงซ้ายโอ้โหเขาบอกยิ่งปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าปวดบ่าปวดไหล่นะครับควรจะแนะนำให้นอนหงายฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการกดทับบริเวณที่เราปวดมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับท่านอนต่อมาครับเป็นท่านอนสำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องท่านอนเช่นกันนะครับซึ่งท่านอนของคนท้องสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ที่ถูกต้องก็คือนอนตะแคงซ้ายครับเพราะจะไม่ทำให้คุณแม่รู้สึกตึงหรือว่าถ่วงท้องมากเกินไปอีกทั้งป้องกันไม่ให้มดลูกกดทับเส้นเลือดดำใหญ่ด้วยทำให้เลือดจากขาไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์คุณแม่ที่ท้องเนี่ยว่างั้นเถิดนะครับควรจะนอนตะแคงซ้ายนะตะแคงขวาก็ยังไม่ดีเท่านะนะครับเพราะถ้าตะแคงขวาเนี่ยเขาบอกว่ามดลูกจะไปกดทับเส้นเลือดดำใหญ่ได้นี่เพราะฉะนั้นควรจะนอนตะแคงซ้ายอันนี้สำคัญมากนะจะได้รู้สึกไม่ตึงเลยก็ถ่วงท้องมากจนเกินไปจะได้หลับสบายๆเพราะว่าคนท้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฮอร์โมนจะเยอะนะครับจะหงุดหงิดได้ง่ายโอ้โหยิ่งมันเคลื่อนไหวก็ลำบากนะกลัวลูกจะได้รับความกระทบกระเทือนอีกนะฮะหิวอีกนะครับแล้วถ้านอนไม่ค่อยหลับจะยิ่งหงุดหงิดสุขภาพกายสุขภาพใจจะยิ่งแย่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกนี่แหละครับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์คุณแม่ที่กำลังท้องเนี่ยนะครับควรจะเลือกวิธีนอนตะแคงซ้ายครับ
0: คุณกำ ำลังฟัง PRD7 Podcast
1: ต่อมาครับเป็นท่านอนสำหรับสุภาพสตรีทุกคนเลยฮะที่มีอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนอันนี้สุภาพสตรีทุกคนก็คงเป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะวัยรุ่นนะน้องๆที่เพิ่งจะมีประจำเดือนแบบเนี้ยหรือคนที่มีประจำเดือนมามากพอมีแล้วก็จะปวดท้องนะครับถ้าเป็นระหว่างวันส่วนใหญ่ก็ต้องทานยานะแต่ที่ปวดมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับปวดทั้งวันแล้วต้องนอนต้องพักผ่อนคือยิ่งมีอาการปวดท้องและยิ่งนอนไม่ค่อยหลับโอ้โหคือหลับไม่ได้ปวดมากเนี่ยมันก็จะยิ่งเครียดร่างกายจะยิ่งแย่นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนเนี่ยเขาบอกว่าลองปรับท่านอนให้อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายแนะนำนะครับให้นอนตะแคงงอเข่าสองข้างการนอนในท่านี้นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องน้อยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไม่กดทับหรือรู้สึกเกร็งนั่นเองนะฮะก็คือให้นอนตะแคงแต่นอนตะแคงยังไม่พอนะต้องงอเข่าสองข้างด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องน้อยเนี่ยผ่อนคลายไม่รู้สึกกดทับบางคนอาจจะนอนตะแคงแล้วไม่ได้งอเข่านะแต่ยืดขาจะไปก่ายหมอนข้างหรือก่ายสามีก็แล้วแต่แหละนะแต่นี่เขาแนะนำให้นอนตะแคงตะแคงไหนก็ได้นะครับแต่ว่านะฮะอย่างที่บอกครับควรจะงอเข่าสองข้างนะครับเพื่อกล้ามเนื้อบริเวณท้องน้อยนั้นรู้สึกผ่อนคลายนี่สำคัญนะอย่างภรรยาเนี่ยนะเวลาปวดประจำเดือนก็บางครั้งเนี่ยปวดมากเนี่ยต้องทานยาเห็นแล้วก็สงสารเลยนะและสุภาพสตรีทุกคนนะที่ยังมีเป็นวัยมีประจำเดือนก็ต้องมีประจำเดือนอยู่แล้วนะเดือนละครั้งอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่ก็เลยแนะนำท่านอนฮะนอนตะแคงงอเข่าสองข้างต่อมาครับเป็นท่านอนสำหรับคนที่นอนกรนโอ้โหอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกของแท้นะครับคือโดยบ้างยิ่งเวลาไปทำงานหรือว่าไปประชุมที่ไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปนอนห้องเดียวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นเนี่ยแล้วไปเจอคนนอนกรนเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาแบบโลกแตกจริงนะบางทีนอนไม่หลับนะครับผมเคยมีประสบการณ์นะไปทำรายการที่เบตงแล้วก็ทีมงานที่ไปถ่ายรายการโทรทัศน์เนี่ยปรากฏว่าเขาไปดื่มเบียร์ก่อนแล้วเขานอนกรนมากนะแล้วเขาดันหลับก่อนเราอะทีโอ้โหเราก็นอนไม่หลับนะครับผมเนี่ยต้องเอาผ้าปูที่นอนไปนอนในห้องน้ำอะฮะไปนอนในห้องน้ำโอ้โหแบบลำบากจริงๆนะครับนอกจากนี้ขนาดว่าคนที่แบบสนิทกันมากเช่นสามีภรรยาเนี่ยคือตอนอายุน้อยๆวัยรุ่นเนี่ยก็ยังไม่กรนนะนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยนะบางทีภรรยาเริ่มสะกิดแล้วเนี่ยเมื่อคืนเธอนอนกรนนะและบางทีบอกว่าผู้หญิงไม่กรนดังโอ้โหก็ดังเหมือนกันนะเป็นไดโว้เลยก็มีนะครับบางคู่เนี่ยนะครับถึงเขาจะรักกันเนี่ยแต่พอตกกลางคืนบางคู่ก็แยกห้องนอนนะยิ่งถ้าอยู่เยอะๆแล้ว50 60แล้วนอนกรนทั้งคู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะจะมีหลายคู่นะพออายุมากเลือกที่จะนอนแยกห้องกันเพราะต่างคนก็ต่างกรนเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าถ้านอนสำหรับคนนอนกรนเนี่ยนะครับแนะนำให้นอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้คือนอนตะแคงอ่ะหลีกเลี่ยงนอนหงายฮะเพราะจะทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันตีบหรือว่าตันนะครับพอตีบแล้วก็ตันเนี่ยมันก็จะยิ่งกรนดังและที่สำคัญการกรนเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงต่อมีอาการหยุดหายใจชั่วขณะในขณะหลับได้เพราะว่ามันไปปิดนะหลอดลมอ่ะพูดง่ายคือร่างกายมนุษย์เนี่ยแม้ว่าเราจะหลับร่างกายมันจะหยุดทำงานเนี่ยแต่สมองเนี่ยมันก็จะสั่งการให้หัวใจนี่ยังเต้นอยู่ยังสูบฉีดออกซิเจนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนหงายแล้วเราเป็นคนกรนมากๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้นะครับทางเดินหายใจเนี่ยตีบตันได้นำไปสู่อาการหยุดหายใจขณะหลับหรือก็บอกไหลตายอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวเองว่ากรนมากกรนดังนะครับหลีกเลี่ยงเลยการนอนหงายนะครับให้เลือกนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้มันจะช่วยทำให้การกรนเนี่ยเบาลงได้นะในระดับนึงอะ ว่างั้นเถอะมันก็คงจะไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่เพราะบางคนโอ้โห คือกรนดังมากเนี่ยมันก็จะช่วยลดไปได้หน่อยแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าเรานอนกรนแล้วยังไปนอนหงายเนี่ยมันเสี่ยงจะทำให้เกิดอาการหยุดหายใจขณะหลับได้ตายได้ว่างั้นเถอะนะอันนี้สำคัญนะและถ้านอนสำหรับคนที่มีอาการกรดไหลย้อนปัจจุบันเนี่ยอาการกรดไหลย้อนเนี่ยกลับกลายเป็นปัญหาของคนเมืองเยอะมากนะนะฮะเห็นในโซเชียลเนี่ยมีการพูดถึงอาการนี้กันเยอะมีการแนะนำท่านอนนะครับแนะนำการรับประทานอาหารก่อนนอนอะไรต่างๆมากมายนะครับอาการกรดไหลย้อนเนี่ยเขาบอกว่ามักจะเกิดหลังรับประทานอาหารดังนั้นแน่นอนหากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไม่ควรนอนทันทีอันนี้จริงเราก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะว่าเวลาทานอาหารอิ่มใหม่ๆอย่านอนนอนอย่างนี้มันอ้วนมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยคือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วยังไม่ควรนอนนะครับและสำหรับคนที่มีอาการกรดไหลย้อนเขาแนะนำฮะให้นอนเนี่ยยกหัวสูงอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารคือพูดง่ายนอนหนุนนะฮะนอนหนุนหมอนสูงๆไว้ก่อนเพื่อช่วยลดการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยและอาหารในกระเพาะอาหารจะลดอาการแสบร้อนกลางอกหรือว่าแสบร้อนที่นะฮะหลอดลมหลอดคอเนี่ยหลอดอาหารได้เนี่ยนะเวลามันไหลย้อนออกมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทานอาหารแล้วหากอยากจะเอนซะหน่อยก็เอาหมอนเนี่ยมันหนุนสูงๆหน่อยลักษณะเหมือนคล้ายๆกึ่งๆนั่งเลยว่างั้นเถอะอย่าไปนอนราบนะบางคนโอ้โหอิ่มเหลือเกินอ่ะนี่เอนกายซะหน่อยเอนไม่ว่าเอนลงไปเลยแล้วก็มือถือก็ดูมือถือเงี้ยอย่างงี้มีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นทางการแพทย์บอกว่าแนะนำฮะให้นอนยกหัวสูงๆเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารเพื่อให้อาหารในกระเพาะนี่มันย่อยให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่มีอาการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยและอาหารในกระเพาะอาหารได้นี่คือ6ท่านอนสำหรับแต่ละอาการนะสำหรับสตรีตั้งครรภ์สตรีปวดประจำเดือนคนที่ปวดคอปวดหลังคนที่ปวดบ่าปวดไหล่คนที่นอนกรนนะครับและคนที่มีอาการกรดไหลย้อนแหมวันนี้เวลาไม่พอจริงๆแล้วยังมี5ท่านอนแสนสบายสำหรับคู่รักด้วย นะเป็นคู่รักกันมันก็มีท่านอนที่แสนสบายนะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงการนอนได้เพราะอะไรครับเพราะการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนี่แหละนะครับนี่คือเนื้อหาสาระของรายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้าง EP 1ครับนอนท่าไหนดีหลับสบายสบายนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถกลับมารับฟังรายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างได้นะครับทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังก็สามารถกลับมารับฟังรายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างได้นะครับทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกาทาง YouTube Channel PRD7 Podcast ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุวรรณาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีในช่วงของที่ประเทศเราตั้งแต่เมื่อวานเนาะอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าเหลือเกิน
3: ใช่ค่ะก็หลายคนก็สะเทือนใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่เหตุเกิดเหตุเด็ก
4: นะ
3: ม.3เองนะคะม.3แล้วก็กราดยิงจริงๆต้องบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ที่บ้านนะคุณปู่คุณย่าเสียชีวิตแล้วก็มาที่โรงเรียนนะแล้วก็ทีนี้ก็กราดยิงเลยทีเดียวนะก็เสียชีวิต
4: ใช่
3: เยอะเลยทีเดียวนะนอกจากปู่ย่าแล้วเนี่ยคุณครูอีก5ท่านแล้วก็ตัวน้องเองก
4: ็
3: จบชีวิตตัวเองนะแล้วก็ปรากฏว่า
4: วันนี้เอง
3: ล่าสุดก็มีเสียชีวิตเพิ่มนะเป็นน้องนักเรียนนาวัย12ปีนะคะก็เห็นบอกว่าเสียชีวิตเพิ่มนะคือน้องณภัทรใช่ไหมคะที่เสียชีวิตเพิ่มเติมคือจริงๆน้องก็ถือว่าอยู่ในเคสสีแดงอะเนาะ
4: ใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ถูกยิงเข้าเสียศีรษะนะคะ
3: ใช่ค่ะก
4: ็เป็นรายที่9
3: ใช่เป็นรายที่9นะคะจริงๆวันนี้ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีการแสดงความอาลัยนะต่อน้องที่เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดไปนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สังคมก็พูดกันกว้างขวางเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราครั้งนี้นะคุณรักไม่ใช่เฉพาะแบบบ้านเราแบบโหโด่งดังหรือว่าทุกคนให้ความสนใจนะต่างประเทศก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งถือว่ามีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในบ้านเราเยอะนะเขาบอกว่าโหติดแฮชแท็กเลยทีเดียวนะเหตุการณ์ยิงในบ้านเรานะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้หน่วยงานภาครัฐของเราโดยเฉพาะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหวั่นว่าจะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวไม่กล้ามามีเหตุรุนแรงอะไรอย่าง
4: น
3: ี
4: ้มันเป็นเหตุต่อเนื่องด้วยเน
3: า
4: ะ
3: ใช่นั้นนี่ก็เลยมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดู
4: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมเป็นห่วงมากที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยก็มากกว่าถอดบทเรียนเพราะมันถูกพูดถึงมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วเกี่ยวเรื่องของจริงๆมันคือใต้ภูเขาน้ำแข็งเนา
3: ะ
4: ภาวะจิตใจของเด็กนะคะที่ตอนนี้สังคมไม่ว่าจะมันเปราะบางแล้วเหลือเกินนะคะที่อาจจะต้องยกทั้งองค์คาพยพแหละมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีผลชันสูตรตอนแรกเนี่ย8ศพก่อน
3: 8,
4: ก
3: ่
4: อนที
3: ่
4: จะมาศพที่9ของน้องวัย12ปีนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ผลชันสูตร8ศพเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะคือพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทั้ง
3: จุดสำคัญเลย
4: ก็คือทั้งศีรษะหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูแม้ว่าอยู่ระยะไกลเนี่ยก็ถูกยิง4นัดนะนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะพลตำรวจตรีวิรุฒสุภสิงห์สิริปีชาเนี่ยก็มาเปิดเผยถึงเรื่องของผลชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายก่อนหน้านี้นะคะว่าแน่นอนล่ะว่าร่างที่ถูกส่งมาที่สถาบันนิติเวชเนี่ยก็มี3จุดเกิดเหตุก็คือภายในโรงเรียนเนี่ย5
3: ค่ะ
4: บ้านพักของผู้ก่อเหตุเนี่ย2
3: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นเด็กเองเนี่ย1ก็แน่นอนค่ะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณจุดสำคัญ นะคะทุกรายด้วยนะ อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคือผู้เสียชีวิตทุกรายถูกยิงเข้าจุดสำคัญคือศีรษะแล้วก็หน้าอกขณะที่บางรายเนี่ยพบบาดแผลบริเวณแขนด้วยโดยพบหัวกระสุนจากร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเนี่ยรวมแล้ว13นัดคือแม่นมาก
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นคุณครูซึ่งรายแรกเนี่ยก็4นัดเลยก็ไม่พบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลคาดว่าน่าจะอยู่ระยะไกลนี่แหละนะคะแล้วก็วิถีกระสุนก็ชันสูตรแล้วว่ากระสุนเนี่ยฝังอยู่ในร่างเพียง1นัดเท่านั้นเอง
3: ค่ะ
4: นะคะนอกนั้นก็จะเป็นบาดแผลที่กระสุนทะลุส่วนคุณปู่คุณย่าที่ถูกยิงตั้งแต่ในบ้านเนี่ยนะคะก็ที่ศีรษะเลยอ่ะ
3: คือวันนั้นถ้าเกิดว่า
4: หนึ่งนะ
3: ไม่ว่าตำรวจหรือว่านักข่าวถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่บ้านก็ไม่ทราบนะว่าทั้งคุณปู่คุณย่าได
4: ้
3: เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ย
4: จับแปลกว่าไม่ได้ยินเสียงคนแถวนั้น
3: นั่นน่ะสิน
4: ะคะแล้วก็พบคราบขม่าวดินปืนที่ศีรษะด้านขวาก็คือระยะใกล้เลยล่ะ
3: ค่ะ
4: นะคะนี่ก็เขาสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่วิสามันหรือเปล่าเนี่ย
3: คือ
4: มันมีการตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะน้องเสียด้วย
3: โซเชียล
4: ไงไหมโซเชียลไงตอนนี้เนี่ยเหมือนบอกว่าก็รอให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนแต่ในเบื้องต้นเหมือนมีออกมาแล้วว่าน้องข้อปิดชีวิตตัวเองนะ
3: ใช่ค่ะอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้ว
4: สอบสวนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการตรวจสารเสพติดหรือว่าสารเคมีในร่างกายผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจนะคะก็น่าจะวันนี้แหละ
3: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็คงจะต้องมาตรวจสอบในเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆโดยเฉพาะเช็คที่มาของกระสุนอะไรตัวนี้ตรงนี้นะคะในส่วนของทางที่สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที
4: ่
3: ตำรวจในพื้นที่นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเข้ามาให้ข้อมูลนะเบื้องต้นเนี่ยมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสอบไปแล้ว16ปากนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือว่าเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 คนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณครูนะที่จะต้องสอบปากคำส่วนคุณครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ เข้ามาให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานให้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนค่ะว่ามาจากที่ใดนะหลังจากที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบเล่นบีบีกันแล้วก็เลยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือว่าไปฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่การใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกอะไรอย่างนี้แต่ก็ยืนยันค่ะว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมแต่อย่างใดนะคะส่วนกระสุนที่พบที่เหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดเนี่ยคือจาก98นัดเหลือ34นัดนะที่เหลือเนี่ยคือถูกใช้ไปแล้วเนี่ยนะนอกจากนี้เนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยเขาลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองด้วยนะเพื่อที่จะไปหาข้อมูลค่ะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นก็ยังไม่พบประวัติของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเข้าไปใช้สนามยิงปืนแต่อย่างใดนะคะส่วนพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะของน้องม.3เนี่ยคือตำรวจก็สอบปากคำเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพบประเด็นที่ยังติดค้างใดๆหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งนึงนะคะ
4: ใช่ค่ะก็วันนี้ก็สอบเมื่อวานเหมือนมีสอบปากคำคุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว
3: ใช่
4: ด้วยนะคะในขณะที่ญาติก็มารับ
3: ใช่ค่ะ
4: รับศพของผู้ที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการสอบถามเราว่าถามไปที่ตัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทำไมเหตุใดโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของความง่ายที่หยิบฉวยเอาปืนหรือว่าอาวุธที่อันตรายเนี่ยได้ง่ายซะเหลือเกินนะคะนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสะเทือนขวัญเหมือนกันนะเหตุนี้ค่ะจากกรณีที่ผู้เสียชีวิตทั้ง9รายและตอนนี้กับน้องอีก1คนที่เสียชีวิตเพิ่มเนี่ยนะคะทางที่สำนักงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลน
3: ะ
4: ก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวใช่ไหมคะนำโดยคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยซึ่งแน่นอนก็เป็นประธานการประชุมในเรื่องของกองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยก็สามารถทำได้อะเนาะก็ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็หลังจากเกิดเหตุการยิงที่โรงเรียนเทพศิรินเนี่ยมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็มีข้อสั่งการให้เร่งมาการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ประสานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีละเพื่อที่กำหนดแนวทางแล้วก็มาตรการในการให้ความช่วยเหลือนะคะการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าได้พิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงครั้งนี้นะคะโดยเขาก็ไปหยิบเอาแนวทางที่คล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมานะก็มาเป็นกำหนดในเรื่องของมาตรการเยียวยาซึ่งผลการประชุมเองก็มีถ้าเสียชีวิต1ล้านบาทถ้าทุพพลภาพคือ 700,000 เจ็บสาหัสคือ 200,000 เจ็บเล็กน้อยก็คือ 100,000 นะคะอันนี้ก็ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็มาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐโดยสำนักนายกนะคะ
3: ส่วนศพที่สถาบันนิติเวชนะที่โรงพยาบาลตำรวจก็วันนี้ก็เริ่มที่จะทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลน
4: ะ
3: ในพื้นที่ของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างของเด็กที่ก่อเหตุรวมถึงคุณปู่คุณย่าแล้วก็รวมถึงรองผอ.ที่เสียชีวิตนะก็ ญาติก็ได้มารับร่างไปทำพิธีนะอันนี้ก็ทยอยกันนะคะก็เขาต้องมีการชันสูตรนะแล้วก็มีการเคลื่อนศพกันไปนะคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งส่วนในงานของบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะที่จัดที่วัดเดียวกันเลยนะคะก็3ศพคุณปู่คุณย่าแล้วก็น้องเองที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือทางคุณพ่อเองก็เสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาก็พร้อมที่จะเดินทางไปขอโทษจากใจจริง
3: ค่ะ
4: นะคะในนามของผู้เป็นพ่อนะคะนี่ก็เดี๋ยวน่าจะรอดูว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้หลังจากที่ทางโรงเรียนเองนะคะก็ได้ทำพิธีเรียกว่าพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะก็เปิดโอกาสให้ทางทำพิธีทางศาสนาต่างๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางชาวบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยเอาดอกไม้มาร่วมวางหน้าโรงเรียนเพื
3: ่อ
4: ร่วมกันไว้อะไรมีชาวบ้านบางคนบอกว่าคือแค่ผ่านไปผ่านมาเช้าเย็นเนี่ย อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยคือรู้สึกผูกพันกับเด็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยพาลูกๆด้วยนะคะที่อยู่ด้วยเนี่ยก็มาทำพิธีมาร่วมมาดอกไม้แล้วก็ให้แสดงความไว้อะไรด้วยนะคะวันนี้ก็ทำพิธีเสร็จก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะ
3: แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปที่เมืองทองนะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นๆหลังจากนายกเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเข้าทำเนียบแล้วก็มีท่านผบ.ตร.แล้วก็มีท่านรองนายกประกรณ์ด้วยที่มาพูดคุยหารือกันโดยวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ก็ยอมรับว่าก็ได้มีการหารือกับทั้งไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือว่าผบ.ตร.เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนคือมันจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้นะคือตอนนี้เนี่ยนายกบอกว่ายังคงย้ำเหมือนเดิมก็คือให้เน้นในเรื่องของการตั้งด่านเพื่อที่จะตรวจตาค้นอะไรต่ออะไรอาวุธต่างๆคือถ้าเกิดว่านายกบอกว่าถ้าไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะไม่ว่าที่ใดก็ตามเนี่ยหรือจะพกอยู่ในรถหรือว่านอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนแล้วต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เรียกว่าอุกฉกรรจ์เลยทีเดียวนั้นหนักมากนะคะส่วนสนามยิงปืนที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเอ๊ะน้องเขายิงปืนแบบแม่นขนาดนี้เนี่ยไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนที่ไหนมาหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยก็ถามท่านนายกเหมือนกันท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะสนามยิงปืนเนี่ยเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วเหมือนกันนะมันแบบสถานที่แบบเนี้ยต้องมีกฎระเบียบอยู่คืออยู่ภายใต้กรมการปกครองหรือว่าของจังหวัดอยู่แล้วถ้าไปฝึกซ้อมที่ถ้าใครที่ไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนเนี่ยนะคะปืนทุกกระบอกลูกปืนทั้งหมดจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนคือจะต้องมีอะไรที่มันถูกกฎหมายอยู่แล้วในสนามยิงปืนแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิงแล้วหรือว่าซ้อมแล้วเนี่ยเอาฝากไว้ที่สนามยิงปืนเนี่ยลูกปืนที่ซื้อ พื่อซ้อมหรือว่าซื้อเพื่อยิงปืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้หมดคือจะต้องดูถึงที่มาที่ไปของมันได้อยู่แล้วคือมันจะควบคุมได้คือระเบียบนี้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าใครไปฝึกไปซ้อมที่สนามยิงปืนหรือถ้าเกิดว่าอยากจะซ้อมฝึกทักษะการยิงปืนก็แนะนำให้ไปที่สนามยิงปืนดีกว่าอย่าไปออกนอกบ้านหรือพกติดตัวไปไหนตอนไหนทำให้เกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องถูกดำเนินคดีขั้นรุนแรงนะคะทีนี้ก็มีการสอบถามโดยแบบรู้สึกว่าท่านเรวัตมีการแบบเอ๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยน่าจะให้แบบคุณครูสามารถพกปืนได้ดีหรือเปล่าคุณครูที่แบบที่เขามีความประพฤติดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบประมาณนี้ก็สอบถามท่านนายกเหมือนกันท่านนายกบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงคือในเมื่อแบบห้ามไม่ให้แบบพกปืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะแบบให้คุณครูแบบมามีปืนอยู่แล้วอันนี้คือไม่สามารถที่จะนั่นอย่างนี้ได้นะคะก็ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานด้วยก็ไม่สามารถจะทำได้ทีนี้ก็สอบถามท่านนายกเกี่ยวเรื่องการครอบครองปืนเถื่อนคือก่อนหน้านี้จะมีแบบคนที่แบบมันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านั้นใช่ไหม
4: ใช
3: ่แล้วก็ตอนนั้นนโยบายก็คือให้ใครที่มีปืนเถื่อนยังไม่ได้ปืนมีทะเบียนเนี่ยให้เอามาคืนที่กรมการปกครองหรือที่อะไรก็แล้วแต่จะไม่มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็เลยถามว่าจะเอาอันนี้จะฟื้นโครงการนี้มาอีกไหมอะไรเงี้ยนายกบอกว่าก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นใครมีปืนเถื่อนเนี่ยยึดหมดเลยนะ
4: ตรวจสอบรู้
3: ใช่คือถ้าเกิดจะบอกว่าปืนเถื่อนแต่คุณบอกว่าเป็นปืนถูกต้องมันไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยู่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดยังเป็นรัฐบาลอยู่ถ้าเกิดใครครอบครองปืนเถื่อนแล้วก็ถูกจับได้แล้วไปทำผิดในคดีอื่นเนี่ยแล้วไปตรวจค้นบ้านพบอาวุธปืนนู่นนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายหมดแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มข้อหาด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาคืนที่กรมการปกครองหรือว่าเอามาแจ้งที่สถานีตำรวจไว้ก่อนลงบันทึกไว้ก่อนว่าอันนี้ปืนเถื่อนนะเราเอามาคืนไว้แล้วนะอันนี้ก็คือถือว่าก็โอเคไปไม่นั่นอะไรแล้วที่สำคัญคือคนที่แบบสมมติฉันมีปืนแล้วคุณมาขโมยไปแล้วก็เอาไปก่อเหตุอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันมีความผิดด้วยคือต้องมีความ
4: เจ้าของไง
3: มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย
4: ก็คือนะแวดล้อมอะโดนหมด
3: ใช่
4: ทีนี้แม้เจ้าของกระสุนเองด้วยนะที่
3: ถูกต้องใช่ทีนี้มันมีกรณีอีกกรณีนึงจากเหตุการณ์นี้ก็คือที่มีข่าวว่าน้องก็ถูกบูลลี่อะไรพวกนี้ในโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็สอบถามท่านนายกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีนะข่าวว่าถูกบูลลี่กันในโรงเรีย
4: น
3: หรือจะทำไงที่จะป้องกันไม่ให้อนาคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนายกก็บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็รอให้ทางตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อนคือตอนนี้นายกบอกว่าอย่าไปคาดเดาเลยปล่อยให้คนที่มีหน้าที่เขาทำหน้าที่ไปก่อนคนที่ไม่มีหน้าที่เนี่ยอย่าเพิ่งไปตั้งข้อสงสัยเพราะว่าสังคมมันก็จะยิ่งสับสนนี่แหละก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือท่านนายกก็บอกว่าในส่วนของคนที่บาดเจ็บที่น้องๆ นักเรียนยังบาดเจ็บอยู่หลายคนเนี่ยนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางโรงพยาบาลต่างๆก็ดูแลอย่างเต็มที่อยู่นะคะก็ยังไม่ได้นั่นอะไร
4: ซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งละในเรื่องของแบบเรื่องของปืนมันถ้าย้อนกลับไปเราถูกพูดหลายครั้งมากนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่เราท่านฟังโดยคาดว่าประมาณการอาวุธปืนหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านกระบอกต่อ1กระบอกต่อ7คนอันนี้ดิฉันเอาข่าวมาจากช่อง 3plus.com นะคะของเป็นข่าวเว็บข่าวนิวเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลมานำเสนอนะคะแล้วก็บอกว่าการแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีคำมั่นสัญญาเยอะมากเรื่องของการเข้มงวดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเหตุการณ์ยิงที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกเนาะใช่ไหมคะถ้าถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี69เนี่ยแหละถ้าคุณผู้ฟังจำได้ตำรวจยิงแล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนภาคใต้จำได้ไหมคะที่มีครูใหญ่เสียชีวิตอ่ะแล้วก็นักเรียนบาดเจ็บอีก2คนตอนนั้นก็สะเทือนขวัญแล้วนะนะคะแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกเมื่อปี65 2515เนี่ย
3: ค่ะ
4: อดีตตำรวจมีปืนแล้วก็มีดเป็นอาวุธอะไรเงี้ยแล้วก็บุกเข้าไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่หนองบัวลำพูจำได้ไห
3: ม
4: อันก็เป็นเหตุการณ์นึงก็24คนผู้ใหญ่12คนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เนี่ยก็เลยบอกว่าไทยมีกฎหมายควบคุมปืนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ที่มันก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เหมือนกัน
3: ใช่นะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะก็ก่อนที่จะไปดูข่าวเรื่องของเด็กกาดยิงนี
4: ่
3: น
4: ั้
3: นดูข่าว
4: หลายเรื่องเลยที่เราต้องติดตามนะคะเพราะตอนนี้หลายคนก็ออกมาร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามข่าวที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะก็ซึ่งการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็หรือว่ารฟม.นั่นเองนะคะวันนี้ก็ออกมาขอแนะนำเส้นทาง
3: น
4: ะคะให้เลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่รฟม.ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะกินหรือว่ากระทบไปที่ถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปรารภนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็เลยขอประชาสัมพันธ์แนะเส้นทางหน่อยมีรายละเอียดมากๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เดินทางกันได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องติดกับรถหรือว่าเส้นทางที่ไม่ได้สะดวกนะคะข้อที่หนึ่งเลยเลี่ยงไปนู่นเลยเส้นทางพิเศษศรีรัตน์ตรงด่านยมราชกรณีผู้ที่ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์นะคะต้องเดินทางต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเส้นทางก็จะมีดังนี้ค่ะคือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชแล้วก็ขึ้นทางด่วนได้เลยแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถลงที่ถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยได้เข้าถนนเพชรบุรีแล้วก็ไปนู่นเลยฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่มาจากศรีอยุธยาซึ่งมันต่อกันอยู่แล้วเนาะก็นางเลิ้งเหมือนกันค่ะมาที่แยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระราม6นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าศรีอยุธยาศรีอยุธยานะคะแล้วก็เข้าถนนจตุรทิศได้นะคะตรงแล้วก็ไปที่ถนนพระราม9ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยวขวาพระราม9เข้าประดิษฐ์มนุธรรมแล้วก็ไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันส่วนอีกเส้นทางนึงคือเส้นทางถนนราชดำเนินนอกนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ตรงหน้าลานพระลูกทรงม้าได้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน เลี้ยวซ้ายตรงแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระราม5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้ฟังหลังจากนั้นก็เข้าดินแดงสามเลนดินแดงนะคะแล้วก็ถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าแยกพระราม9แล้วก็ไปประดิษฐ์มนุธรรมอันนี้ก็สามารถเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันค่ะ
3: นะก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางที่4
4: ค่ะ
3: เป็นเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะก็รฟมแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตรงยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วก็ไปผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตและผ่านไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5นะคะเป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1ค่ะผู้ใช้เส้นทางที่ต้องการเดินทางจากถนนคือถ้าเกิดจะเดินทางออกจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยก็แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้นะคะแต่ว่ารฟม.ขอความร่วมมือประชาชนให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะหากไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการเบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะก็รฟม.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: คนใช่ลูกหลานเราด้วยนะคะ
3: สายสีส้มนะคะ
4: ใช่ค่ะเรากลับมาข่าวสำคัญนิดนึงก่อนที่วันนี้เหมือนที่คุณแสงระวีบอกว่าที่แน่นอนค่ะว่าในฝั่งของรัฐบาลที่ดูแลในส่วนของกระทรวงที่ดูด้านเรื่องของทรัพย์นุษย
3: ์ค่ะ
4: ก็จะเป็นฝั่งของคุณยศนันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าก่อนที่จะไปคำแถลงข่าวดิฉันขอมาตรงนี้ก่อนเสียงเรียกร้องจากท่านนึงก็คือประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตนะคะนั่นคืออาจารย์อัชราวดีวงศ์สกลนะคะซึ่งแน่นอนเป็นบุคคลนึงที่ยกให้เป็นอินฟลูเอนเซอร
3: ์
4: กับเรื่องนี้ล่ะค่ะแล้วก็ได้โพสต์ Facebook เรียกร้องไปที่กระทรวงศึกษานะคะเมื่อเขาบอกว่าเรียกร้องเหมือนพูดกับกำแพงปูน นะคะบอกว่าแก้ไขคุณธรรมในโรงเรียนต้องอยู่ในมือของนายกอนุทิน
3: ค่ะ
4: นะคะข้อจำกัดหรือระวะหรือการระวังการถือครองปืนโดยมหาไทยเนี่ยเป็นการแก้ปัญหานะคะแต่สาเหตุของปัญหาเนี่ยมันมาจากความปล่อยปละละเลยของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะคะที่เน้นให้วิชาการตัดตอนการส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองเขาบอกว่าเอาเรื่องพวกเอาเรื่องของวิชาเหล่านี้รวมกันทั้งหมดได้ไหมเพื่อให้มีข้อเอามีบรรจุไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการตัดออกเขาเรียกคือเขาไปชี้ว่าการตัดตอนความเข้มข้นในเรื่องของที่ผ่านมาเรื่องของวิชาการเรียนการฝังคุณธรรมให้เหลือเพียงแค่เปลือกนะคะทำให้คุณภาพจิตแล้วก็คุณธรรมของเด็กเนี่ยมันถูกกลัดก่อนลงนะคะแล้วก็หยาบเกินที่จะทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่การข่มเหงการรังแกการจนเด็กที่ถูกกระทำเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็พอเก็บกดมากเนี่ยแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือหาความยุติธรรมไม่ได้ก็หาทางออกในเรื่องของความรุนแรง
3: ค
4: ่ะนะที่อ่อนแอแพ้ในสนามชีวิตไปนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณอนุทินต้องใส่ยาแรงกับกระทรวงศึกษาธิการนะ
3: คะ
4: เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรเองเนี่ยรัฐบาลสีแดงไม่เคยสนใจเรื่องนี
3: ้
4: เช่นเดียวกับยุคคสช.ปัญหาของชาติมาบวมอยู่ในรัฐบาลสีน้ำเงินทั้งนั้น
3: ค่ะ
4: รักชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกร้องให้มาถึงยุคนี้ไม่เคยได้รับการตอบสนองเลยแล้ววันนี้เนี่ยความเสียหายรุนแรงก็ปกปิดไม่มิดละนะคะก็เป็นหนังตัวอย่างที่เด็กไทยในระบบการศึกษาที่โรงเรียนไทยเนี่ยต้องเผชิญทั้งเรื่องของถูกทำร้ายร่างกายจิตใจบูลลี่อะไรต่างๆนี่นะก็เลยถึงเวลาละที่จะต้องสั่งการสะสางปัญหาปรับหลักสูตรก็คือเขามองไปเรื่องของการปรับหลักสูตรเลยสร้างความสมดุลระหว่างคุณธรรมกับทางวิชาการนะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นในส่วนของเสียงสะท้อนไปถึงกระทรวงศึกษาซึ่งสอดคล้องกับวันนี้ก็
3: ใช่
4: ก็ออกมาแถลงด้วย
3: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะกระทรวงศึกษาซึ่งนำโดยทางอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะก็ได้เรียกหารือกับ กระทรวง4กระทรวงซึ่งเป็น4กระทรวงหลักที่อยู่ในควบคุมดูแลของพรรคเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาเองที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างท่านประเสริฐจันทรลวงทองแล้วก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีคุณนิกรสมกลางเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะแล้วก็ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากกระทรวงสาธารณสุขนะกรมโดยกรมสุขภาพจิตอันนี้สำคัญที่จะต้องมาหารือร่วมกันด้วยเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันของ4กระทรวงหลักนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีการหารือก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันทางคุณยศชนันท์ก็แถลงภายหลังจากมีการประชุมกันบอกว่าทุกฝ่ายก็จะร่วมมือกันทำอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะคืนความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนโดยยืนยันค่ะว่าลูกหลานทุกคนน่าจะต้องมีความปลอดภัยในรั้วของโรงเรียนนะคะแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะสำหรับกรอบการทำงานเนี่ยในที่ประชุมวันนี้เขาแบ่งเป็น2 ส่วนหลัก

0: ส่วนแรกก็คือ เป็นแผนเปิดโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรการระยะสั้นฉุกเฉินโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจและการคัดกรองความปลอดภัยเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นการจัดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเลยนะคะมีสายด่วนมีระบบแชทมีระบบนัดหมายอะไรพวกนี้นะคือในพื้นที่ที่ของกระทรวงที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย เขายังมีคำสั่งให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุอย่างถาวรคือห้องนั้นต้องปิดเลยนะปิดอย่างถาวร
1: เป็นภาพจำ
0: อาจจะใช่นะคือทางคุณยศนันท์บอกว่าให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุอย่างถาวรจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการบุตรหลานโดยต้องผ่านการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เปิดโอกาสให้ครูและก็นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงเนี่ยสามารถที่จะย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมรวมถึงกำหนดมาตรการชั่วคราวในการตรวจคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันแรกคือเป็นแผนเปิดโรงเรียนใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือ เรื่องของการทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาตินะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะต้องให้เป็นรูปธรรมภายใน90วันนะก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังบอกให้ทุกกระทรวงนั้นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันด้วยโดยมาตรการระยะยาวนี้เนี่ยจะครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนแล้วก็ครูเป็นประจำเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการวางระบบส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดหลักสูตรอบรมครูแล้วก็แนวครูที่ปรึกษาด้วยนะคะให้มีความรู้เรื่องของการประเมินแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นด้วยแล้วก็จะมีการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มด้วยนะคืออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผ่านทางทัฟฟี่ฟองดูนะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็นเซฟโซนนั่นเองนะคืออันนี้น่าสนใจแล้วก็ให้เด็กและบุตรหลานเนี่ยสามารถระบายหรือว่าแจ้งปัญหาที่ไม่อาจจะพูดในพื้นที่อื่นได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอะไรอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่จริงๆทุกที่ควรที่จะมีการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการคัดกรองบุคคลแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาอย่างรัดกุมโดยรองนายกเนี่ยได้ฝากถึงผู้ปกครองว่าอยากให้ร่วมการสอดส่องพฤติกรรมของลูกหลานด้วยคือถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนพบความผิดปกตินั้นอยากให้รีบนำบุตรหลานของท่านไปพบจิตแพทย์นะก็ย้ำว่าการพบจิตแพทย์เนี่ยจริงๆสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วนะคือในต่างประเทศนี่เขาสามารถพบจิตแพทย์ได้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพจิตที่อย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะนอกจากคุณยศชนันท์แล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างท่านประเสริฐจันทรรวงทองก็บอกเหมือนกันว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทุกครอบครัวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมออกส่วนศึกษาอย่างเป็นทางการในการให้อำนาจผู้บริหารและก็ครูฝ่ายปกครองสามารถที่จะตรวจค้นกระเป๋าแล้วก็สิ่งของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงได้อันนี้ก็เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนก็แล้วแต่นะส่วนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกมีเหตุนะคะตอนนี้ก็ปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมสัปดาห์หน้าคือปิดทั้งสัปดาห์เลยนะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับปรุงมาตรการภายในนะคะส่วนการช่วยเหลือบุคลากรทางกระทรวงศึกษานั้นได้เตรียมมาตรการเยียวยาครอบครัวของคุณครูที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะทั้งจากกองทุนของกระทรวงแล้วก็ยังมีสวัสดิการชพคมีเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลนะรวมถึงก็จะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นเกียรติด้วยนะคะในฐานะที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะ
1: จริงๆเนี่ยคุณแสงระวีพอทุกคนตอนนี้เขาเองก็ผลักดันกับหลายๆกระทรวงที่จะแก้ไขปัญหานี้เพื่อที่จะยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของแอปอะไรบางอย่างตอนนี้มันมีหลายแอปมากนะที่ฉันคุยกับกลุ่มเพื่อนที่ทำเรื่องนี้เนี่ย

0: อย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนเผื่อที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะไปให้กับที่บ้านหรือลูกหลานใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาใช้ในกรุงเทพมหานครอยู่นะคะคือว่าบัดดี้ไทยแอปบัดดี้ไทยเนี่ยผู้ปกครองสามารถไปใช้ได้นะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟสเปซเขาบอกแอปนี้มันออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนที่กำลังเผชิญเรื่องของการถูกรังแกหรือว่าถูกบูลลี่ทั้งในโรงเรียนแล้วก็บนโลกออนไลน์เลยรวมถึงผู้ที่มีภาวะเครียดด้านปัญหาสุขภาพจิตด้วยแอปนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเพื่อรับฟังแล้วก็ในเรื่องของให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แท็กกิ้งตัวเองได้ด้วยคือมีระบบบันทึกติดตามอารมณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี SOS ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยดิฉันว่าถ้าอยู่ตอนนี้ลองก็ได้นะลองเผยแพร่ดูแล้วมันทำยังไงให้แอปที่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเสียงบประมาณเนี่ยให้มันสามารถใช้ได้แล้วก็มันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะในเรื่องอันนี้ก็หรือไม่ก็ที่รัฐเองรัฐบาลเองที
1: ่มี MCAT
0: MCAT ใช่แล้วก็สติแอปสติคือตอนนี้มันมีเยอะมาก
1: ใช่ใช่
0: แต่ขอแค่รวบรวมแล้วเผยแพร่ขยายผลให้มันถูกใช้ต่อได้ยังไงด้วยนะคะคือตอนนี้มันมีเยอะแหละแต่มันไม่ได้ถูกมาใช้แล้วมันไม่ต้องเสียงงบประมาณไม่ต้องเสียเงินนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีนะคะ
1: ก็ตอนนี้เห็นทางรัฐบาลก็ส่ง MCAT ลงไปในพื้นที่นะเพื่อที่จะดูแลทางด้านจิตใจปฐมพยาบาลเรื่องเบื้องต้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ที่ต้องขอความร่วมมือนะคุณผู้ฟังก็คือของดการส่งต่อภาพแล้วก็คลิปรุนแรงเพราะว่านี้มันก็กระทบจิตใจนะโดยเฉพาะคนที่สูญเสียนะคะ
0: ใช่อัน
1: นี้ก็ต้องเราก็ต้องแบบให้ความร่วมมือกับเขาด้วยนะคะ
0: ใช่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของหน่วยงานระหว่างประเทศเรียนเห็นยูนิเซฟเนาะก็ออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเหมือนแบบยกระดับสุขภาพจิตสร้างพื้นที่ความปลอดภัยแล้วก
1: ็
0: ให้งดกันเนี่ยแหละการส่งภาพต่อส่งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามจริงๆเมื่อวานเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนที่สิริแล้วเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์อีกองโรงเรียนหนึ่งเนาะที่ย่านสามเสนที่มันเกิดข
1: ึ้นเซ็นทะเบียน
0: พูดได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อน
1: เป็นข่าวขึ้นมานะ
0: ถูกถูกมันก็เป็นข่าวที่มันแบบสะท้อน
1: อ
0: ะในเรื่องของสถานการณ์เดียวกันอาจจะเกิดก่อนด้วยแต่มันถูกปิดมันถูกปกปิดไว้อะแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยถูกดิฉันว่าเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีหลายที่เลยที่มันเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
1: อ่ะก็จริงๆการล้อมคอกนั้นต้องมีแน่นอนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยกรมการปกครองเองนะคุณณรชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญนะแล้วตอนนี้ก็ได้มีการเรียกว่าอะไรอ่ะมีการกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ยกระดับมาตรการเชิงรุก ในการรักษาความสงบแล้วก็ป้องกันลดอาชญากรรมนะก็จะมีอยู่3 4ข้อด้วยกันก็คือคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนนะคะ อันที่2ก็คือให้นายทะเบียนอาวุธแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลแล้วก็เก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัย 3. ก็คือให้ยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะคะอันที่4ก็คือให้ยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5คือให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำการเกิดเหตุซ้ำและการลอกเลียนแบบนะคะคือให้นายอำเภอไปใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เลยนะคือดูพฤติกรรมของคนว่าอันไหนมีสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นล
0: ม
1: นะคะอันนี้ก็ถือเป็นการล้อมคอกในปัญหาแม่มันเกิดขึ้นอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: ติดตามกันต่อนะคะก็ดูเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
6: ความหวังทางเศรษฐกิจของคนรักของคนรักยะ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีไปที่เมืองทองนะที่ Challenger มีงานจัดโอท็อปศูนย์ศิลปาชีพคนเยอะเลยดิฉันก็เพิ่งจะไปมาเนี่ยนะคะโดยท่านนายกก็นำภรรยาไปด้วย
6: แน่นอน
1: นะที่มีการจัดเนี่ยคืองานนี้เนี่ยเหมือนกับว่านายกไปตรวจความพร้อมเพราะจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการคือวันจันทร์ที่10นะแต่ว่าวันนี้ท่านก็
6: ไปดูความเรียบร้อย
1: ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนนะคะคือชื่องานเต็มๆก็คือศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะก็จะจัดขึ้นวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1ถึง3นะ Impact เมืองทองธานี
6: ค
1: ่
6: ะ
1: นะก็วันนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านก็มาด้วยนะคะไม่ว่าจะอย่างที่บอกคุณภรรยานะคุณธนนนท์นะคะแล้วก็มีคุณวราวุธก็มานะแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอสิทธิ์นะคะนี่อันนี้ก็มาด้วยนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปตรวจความพร้
6: อม
1: นะก็ได้เชิญชวนประชาชนให้ได้มาจับจ่ายซื้อของในงานโอท็อปศิลปาชีพครั้งนี้นะคะคือนายกบอกว่างานโอท็อปครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับงานโอท็อปที่เคยจัดมานั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสินค้าของโครงการศิลปาชีพนะที่เราก็ทราบกันดีนะว่าพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มาได้มาเดินชมดูแล้วก็รู้สึกมันมี60 40ด้วยนะ
6: ใช้ได้ในงานใช่ไหม
1: ใช่
6: รีบอ้าวต้องรีบบอกนะมันจะหมดแล้วนะ
1: เนี่ย
6: ที่ผ่านมานี่เต็มแม็กแล้วนะ
1: ใช่ใช่คือในงานเนี่ยนายกก็เดินชมอ่ะแล้วก็ช็อปชิมเลยทีเดียวเป็นปกติของนายกเลย
6: บางคนไปให้หมด
1: ใช่ร้านไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยท่านยกจะชอบไหม
6: เรียนชอบมากนะ
1: แล้วก็มีทุเรียนหลินลับแลอะไรอย่างเงี้ย
6: หลินหลงยังมีอยู่ใช่ไหมปีนี้ทุเรียนมีทั้งปีเหรอ
1: นั่นสิแต่ว่ายังไม่ได้ทานเลยนะหลินหลงลับแลเนี่ยนะคะปรากฏว่านายกก็เดินไปมีพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนแบบมาถ่ายรูปกันเยอะแล้วก็มีหลายร้านก็ชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ60 40เนี่ยแล้วนายกก็ถามกลับไปดีไหมครับบอกโหสุดยอดมากเลยจะมีต่ออีกไหมนายกบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามนี่นะคะต้องรอดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง
6: ก็เป็นความหวังของพ่อค้าแม่ค้าแหละ
1: ใช่
6: คือเอาจริงทุกวันนี้ครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัสนะไม่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบอะแล้วก็ซบเซาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแต่ว่าถ้าหากแบบนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าทางเอกชนเองก็แนะว่าต้องดูรายละเอียดนะว่ามันตรงกลุ่มลูกค้าไหมกลุ่มเป้าหมายความคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นดิฉันเห็นในภาคเอกชนก่อนล่าสุดเองภาคเอกชนเองเนี่ยรองประธานหอการค้าไทยนะคะก็พูดถึงว่าแนะว่ารับไปวิเคราะห์ก่อนว่ารายละเอียดเฟสสองถ้าเดินหน้ามันจะต้องกลุ่มตรงกลุ่มลูกค้ามากน้อยแค่ไหนเลยฉันว่าถ้าเอาแมสอะคือตอนนี้ก็ตรงอยู่นะวันนี้แม่ดิฉันยังกดฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะ
1: ใช่ไหม
6: ใช่นะคะก็
0: ก็คือมันไปปัญหากำลังเสื่อมผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่อ่อนแอเนา
1: ะ
0: ก็อาจจะต้องช่วยกันดูแล้วก็ช่วยวิเคราะห์เหมือนที่ตอนนี้เองคลังเองก็ยังไม่ได้รับปากเต็มที่ใช่ไห
1: ม
0: ก็ขอไปดูก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ต้องถามทางท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการส่ง

0: ประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยขณะนี้มันเหลืออยู่ 40,000 ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนนะเพราะว่ามันมีงบประมาณที่จำกัดก็เลยต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ตรงเป้ามากที่สุดนะส่วนตัวเนี่ยมองว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือมันในส่วนของ 200,000 ล้านไงว่า 200,000 ล้านแรกนี่เอามาไทยช่วยไทย
1: แล้ว
0: แล้วเหลืออยู่ 40,000 ส่วน 200,000 หลังเนี่ยคือเอาไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานทีนี้ก็มีการสอบถามว่าในเรื่องของก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาเล็งที่จะของบประมาณจากเงินกู้อันนี้เพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทย plus ประมาณสัก 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทคุณเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะแต่ว่าก็ได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาร้านค้าต่างๆก็ยอมรับค่ะว่ามันมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะต้องใช้นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็คงจะต้องให้มัน
1: ต้องรอดูว่ามันแบบเกิดประโยชน์สูงสุดอะตอนนี้คือนะก็มันก็ต้องสูงสุดอะขอคือไม่กล้าพูดอะไรก็คือถ้าเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรที่ไม่ชัวร์ก็ไม่พูด
0: ส่วน
1: ขอพิจารณาขอวิเคราะห์ก่อน
0: ส่วนในโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยที่
1: เฟส2
0: มันจะหมดเดือนหน้าก
1: ันยา
0: ก็จะต่อหรือไม่ท่านหญิงที่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ยังไม่รับปากแล้วก็ไหนข่าวเรื่องของพลังงานในโซลาร์เซลล์ด้วยก็หลายบ้านก็รอกันเหมือนกัน
0: เพราะว่าคุณเองที่ติดพูดเหมือนกันว่าคือที่จะให
1: ้เป็นผ่านพลังงาน
0: 200,000 คือเหมือนกับคุณไปกู้ธนาคารซึ่งเห็นบอกว่าเปิดให้ธนาคารออมสินกับธกส.200,000แล้วก็เหมือนกับจะดีลกับทางแบงก์เหล่านั้นที่จะลดหย่อนให้ 50,000 บาทเท่ากับคนที่จะติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยจะจ่ายแค่ 150,000 บาทประมาณอย่างนั้น
1: ก็คือกู้ 200,000 ใช้ได้ 150,000
0: ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดจริงทีคือน่าจะได้ใช้อย
1: ู่แล้วก็ดูมาตรการว่าเงินกู้นี้สามารถพอกู้เสร็จแล้วไปติดโซล่าเซลล์มันสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมลดดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะมันมีหลายกระบวนการขั้นตอนด้วยที่มาติดเรื่องนี้นิดนึงค่ะก็ไหนๆก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วกันว่าภาคการท่องเที่ยวก็เตรียมเหมือนกันคือรอแล้วอ่ะรอรับอันนี้ส่งแล้วลอกใหม่เหมือนกันเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเต็มครอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เราได้ยินเมื่อสักครู่แหละที่ก็ยังไม่ได้คอมมิตว่าจะมีเมื่อไหร่จะมียังไงแต่อาจจะมีแหละขอจัดสรรปันส่วนก่อนนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทย plus วงเงินที่เขาขอไปเนี่ยก็คือ 1,750 ล้านบาทจะขอนำร่องก่อนคือ 500,000 สิทธิ์นะคะล่าสุดเนี่ยเตรียมหารือกระทรวงคลังสัปดาห์หน้านะคะที่จะสรุปแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็คือช่วงนี้คุณแสงระวีท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ไฮซีซั่นนะมันคือโลซีซั่นเขาก็เลยหวังว่าจะเอาไอ้ 500,000 สิทธิ์เนี่ยหรือว่า 1,750 ล้านบาทเนี่ยไปอัดฉีดในช่วงของหน้าโลซีซั่นนี่แหละในเดือนโลซีซั่นก็จะเป็นกันยาตุลาเนาะมันจะเป็นช่วงฝนช่วงอะไรเงี้ยนะท่านรัฐมนตรีเองก็เลยพูดถึงกรณีนี้แหละว่าจะแล้วก็จะแบ่งงบสนับสนุนที่พักเนี่ยคือ 1,500 บาท
0: ค่ะ
1: โทษค่ะสนับสนุนที่พักเนี่ยคือ 1,500 ล้านบาทงบคูปองคือ250ล้านบาทนะคะส่วนลดที่พักเนี่ยที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักเนี่ยก็คือสิทธิ์นึงเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ
0: ์
1: นะคะคูปองเที่ยวหรือว่าที่เราเรียกว่าวอยเชอร์เนี่ยจะแจกคูปองมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์น
0: ะ
1: คะก็จะมีความพิเศษในครั้งนี้คือที่ plus เนี่ยคืออะไรรู้มั้ยเปิดกว้างมากขึ้นจากเดิมใช้ได้เฉพาะแค่ค่าอาหารใช่ไหมแต่อันนี้มันจะไปครอบคลุมเกี่ยวเรื่องของสปาเรื่องนวดเรื่องของการบริการท่องเที่ยวด้านอื่นๆด้วยแล้วทางกระทรวงท่องเที่ยวเองก็วาดฝันค่ะว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้มันจะเป็นการปรับลดเงื่อนไขเพดานสิทธิการใช้งานบุคคลเนี่ยลดลงด้วยจากเดิมโครงการลักษณะเดียวกันที่เคยให้สูงให้สิทธิ์เนี่ย10สิทธิ์ต่อคนเนาะครั้งนี้จะเหลือแค่5สิทธิ์ถูกไหมคะแล้วก็เพื่อจะลดการกระจุกตัวมันจะได้กระจายไปให้กับความทั่วถึงให้พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นด้วยนะคะก็แต่ว่าเหมือนเดิ
0: ม
1: first come first serve ใครมาก่อนจองก่อนแต่อันนี้มันก็มีประเด็นนะว่าแบบคนนี้เนาะมันไม่ได้ทั่วถึงอ่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาถามว่ามันจะไม่แน่ใจว่ามันจะไปเป็นจุดเปลี่ยนเกี่ยวเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของเมืองรองได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปวันลาไหมแล้วจะใช้ในแอปไหนเป่าตังเลยไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แต่โจทย์ตอนนี้คืออยู่ที่แหล่งเงินทุนค่ะว่าจะใช้แหล่งเงินทุนไหนเมื่อจะเป็นมันมีอยู่3แหล่งนะคุณผู้ฟัง

0: มันจะมีหนังเงินกู้ที่คุณเอกนิติพูดไปใช่ไหมหลักการใช้เงินกู้ในก้อนนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งบกลางของ69แล้วก็งบกลางปี70นี่แหละนะคะก็รองบกลางปีหน้านะก็ซึ่งมันจะเริ่มได้เดือนตุลา
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าโครงการต่างๆที่เขาจะมาอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ
1: พูดถึงเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนะอาจจะต้องปิดท้ายคือตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกอยู่ทุกวันนะคุณผู้ฟังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งแล้วล่ะว่า6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของปริมณฑลนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่10ถึง17
0: ค
1: ่ะ10ถึง17คือจันทร์ถึงศุกร์เลยดีใช่ไหมคะคือจันทร์นี้จันทร์ที่จะถึงนี้ถึงจันทร์นู้นเลยนะ10ถึง17เลยทีเดียวนะน้ำทะเลจะหนุนสูงนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะบอกว่าได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะว่ามันจะสูงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง17นะโดยช่วงเวลา18นาฬิกาถึง3ทุ่มนะจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลนั้นจะหนุนสูงนะ6โมงเย็นถึง3ทุ่ม6กลางคืนนะคะก็คาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำรดตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำหรือว่าคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มันถ้าเกิดมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะเนี่ยมันอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยในตรงนี้นะคะ
0: ก็น้ำก็มานะคะความปลอดภัยของสังคมก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูด้วยสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกแหละว่าน้ำในหลายพื้นที่ก็
1: ในต่างจังหวัดเนี่ยท่วมแล้วนะในพะเยาเนี่ยเห็นบอกว่า
0: ภาคเหนือยังต่อเนื่องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พะเยาเนี่ยโหฝน8ชั่วโมงอ่ะตกกันจะทั้งวันอยู่แล้วนะ
0: กรมอนามัยเองเนี่ยยังสั่งทีมเลยนะร่วมกับหน่วยงานพื้นที่เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะน่านยโสธรแม่ฮ่องสอนนะคะอุตภาวตัวเองตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเริ่มมีเจ้าหน้าที่นะคะเร่งขุดลอกคูของอุตภาวแล้วรับมือน้ำฝนน้ำท่วมลดความเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจสงขลาด้วยนะคะก็คือตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่สงขลาด้วยเช่นกัน
1: คือ
0: ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยส่วนที่เชียงใหม่เมื่อคืนก็ตกหนักคือตอนนี้หลายพื้นที่เลยนะคะอย่าว่าแต่แบบโอนถ้าเพื่อนบ้ากลุ่มอาเซียนเราเนี่ยจีนตอนเหนือเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมหนักนะตอนนี้ที่จีนเองเนี่ยอพยพมากกว่า 1.7 หมื่นคน
1: เป็นหมื่นเลยเหรอ
0: เป็นหมื่นที่มณฑลสานซีนะคะตกต่อเนื่องไงมันก็เลยน้ำท่วมอย่างหนักเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเองอาจจะต้องดูเต็มความพร้อมในเรื่องของการรับมือแหละส่วนในเรื่องของแม่น้ำโขงเองตอนนี้เขาก็มีการวัดระดับเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเหลืองมันแดงยังไงจับตาน้ำท่วมตรงบริเวณพื้นที่หนองคายด้วยหรือไม่อย่างไรก็มีหลากหลายพื้นที่ที่เราจะต้องติดตามกันค่ะ
1: คืออย่างที่บอกไปที่พะเยาเห็นบอกต้องเร่งเปิดประตูฝายแก้ว5บานระบายน้ำเลยทีเดียวนะตอนนี้ทหารนี่แล้วค่ะต้องเข้ามาช่วยในการอพยพชาวบ้านนะเพราะว่าก็ในเรื่องของปัญหาบางทีแบบน้ำโหมองเห็นภาพแล้วมีแต่น้ำนะคะคือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะภาพจำมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วก็เหมือนเดิมเลยวนลูปแบบเดิม
1: พะเยาน่านอย่างที่คุณบอกไปน่านก็โหดินโคลน
0: อ
1: ันนี้ต้องระมัดระวังดินสไลด์คือถ้าเกิดขับรถไปตามแบบชายตีนเขาอันนี้อันตรายเนาะนั่นแหละต้องระวังกันนะคะเอาเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้
1: นะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริหารก่อนแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบมีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพบอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายที่จะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชาวนันมาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์พระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการปั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษา
4: บ้านนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางเกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเด็กอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดอันตรายที่เกิดขึ้น
6: ศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งที่กระทรวงมีท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยในงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวหย่าร้างอบอุ่นรวมถึงปัญหาสังคมเหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองซึ่งเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบเขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์เปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนว ขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำลิดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่สามแทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ข้าวแกงจ้า
2: ไอ้นักโทษ3กิโลร้อย
3: ทั้งซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ินรวยรวยรวย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการช่องทางทำกินรายการดีๆมีสาระที่มาเจอคุณผู้ฟังนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะครับทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบูรพาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราก็จะหมุนเวียนกันทั้ง5สถานีในส่วนของคลื่นอ่าวไทยบุรพานี้มีทั้งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสระแก้วในวันนี้นะครับเป็นคิวของจังหวัดสระแก้วนะครับที่จะนำเสนอเรื่องราวของการประกอบอาชีพเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจนะครับในการจะทำอาชีพเสริมหรือว่าจะหาเป็นอาชีพอิสระให้กับตนเองก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้ช่องทางทำกินของสวทสระแก้วเรานั้นมีเรื่องราวของการประกอบอาชีพในการทำน้ำอ้อยสดหรือว่าการคั้นน้ำอ้อยสดจำหน่ายนั่นเองบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะน้ำอ้อยเนี่ยมันหวานอย่างเดียวมันจะมีประโยชน์ไหมนะครับน้ำอ้อยจริงๆมีประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับแต่ว่ารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะออกกำลังกายก็จะช่วยลดในเรื่องของน้ำตาลลงได้แต่ว่าในผู้ที่เป็นเบาหวานนี่ก็ควรจะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่น้ำอ้อยก็มีประโยชน์นะครับประโยชน์ของน้ำอ้อยเนี่ยมีทั้งการแก้อาการคอแห้งอาการกระหายน้ำเขาว่าใช้เป็นยาบำรุงกำลังและก็บำรุงธาตุด้วยนะครับบำรุงหัวใจช่วยรักษาอาการอ่อนเพลียช่วยทำให้เจริญอาหารแก้ร้อนในยิ่งช่วงนี้ใกล้จะหน้าร้อนแล้วด้วยนะครับสรรพคุณอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเขาบอกว่าน้ำอ้อยเนี่ยช่วยแก้อาการเมาค้างด้วยเพราะว่าในน้ำอ้อยนั้นมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นธาตุแคลเซียมนะครับธาตุเหล็กโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมรวมทั้งคาร์โบไฮเดรตพลังงานและน้ำตาลอันนี้น้ำตาลน่าจะเยอะถ้าเป็นน้ำอ้อยหวานนะครับพูดถึงประโยชน์พูดถึงคุณค่าทางโภชนาการแล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพกันบ้างวันนี้รายการช่องทางทำกินโดยสวทสระแก้วครับจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณสมพรโสรภาพนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่จำหน่ายน้ำอ้อยคั้นสดแต่ว่าคุณสมพรเนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำต้นน้ำก็คือคุณสมพรเนี่ยปลูกอ้อยเองด้วยแล้วก็มีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยนะครับกลางน้ำก็คือมีการดูแลรักษาอ้อยมีการตัดอ้อยเองขนส่งอ้อยเองแล้วก็ปลายน้ำก็คือนำมาคั้นสดเองด้วยซึ่งมีการจำหน่ายที่ตลาดนัดวันศุกร์บริเวณอำเภอเมืองสระแก้วแล้วก็เท่าที่ทราบมาท่านไปขายที่อำเภออรัญญประเทศด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้ครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่ป่าอ้อยป่าอ้อยคั้นน้ำนะฮะที่จังหวัดสระแก้วครับบ้านคำเจริญนะครับ
3: หมู่สิบ
2: นะฮะตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วของเรานะครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราจะไปติดตามรับฟังกันนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอยู่กับพี่อะไรเนี่ย
3: ผมชื่อสมพรโสรภาพครับ
2: สมพรโสรภาพ
3: ครับผม
2: วันนี้เรามาที่ป่าอ้อยคือเห็นด้านหลังเราเห็นป่าอ้อย
3: ครับ
2: ตรงนี้เป็นอ้อยอะไรฮะที่เรา
3: อ้อยคันน้ำครับ
2: อ้อยคันน้ำ
3: พันเขาเรียกว่าสุพรรณบุรี50ครับ
2: อ๋อปลูกมานานนี่ยังอ้อยคันน้ำเนี่ย
3: อ้อยป่านี้ก็ปลูกมา5ปีแล้วครับ
2: 5ปี
3: ครับ
2: ครับพื้นที่การปลูกอ้อยตรงนี้ใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร
3: ่อยู่ประมาณสัก2งานครับ
2: 2งาน
3: ครับผม
2: 2งานเอง2งานเนี่ยเราสามารถตัดปริมาณยังไงขายยังไง
3: คือ
2: ขนาดไหน
3: ตอนนี้ผมขายแค่อาทิตย์ละวันครับขายอาทิตย์ละวันก็ตื่นเช้ามาก็จะมาตัดเอาแค่ขายตะวันต่อวันครับ
2: และเยอะขนาดไหนปริมาณที่เราไปขายแต่ละวันเนี่ยเยอะไหม
3: อ๋อ
2: ที่อาทิตย์นึ
3: งส่วนมากแล้วผมคิดเป็นเงินมากกว่าครับก็ได้วันละพันกว่าบาทนะครับ
2: ครับวันละพันกว่าบาท
3: ครับ
2: การเอาไปขายเป็นอ้อยคั้น
3: ใช่ครับ
2: อ้อยคั้นนี่เราแล้วไปบรรจุขวดหรือไปใส่แก้วยังไง
3: ทั้งบรรจุขวดแล้วก็ใส่แก้วใส่น้ำแข็งครับ
2: ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีหรือเป็นรายได้มันเป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักของเรา
3: เมื่อก่อนผมก็ทำขายทุกวันนะครับช่วงขายใหม่ๆขายทุกวันแต่ช่วงนี้ผมก็ทำงานประจำแล้วขายเฉพาะตลาดนัดวันเดียวอาทิตย์ละวัน
2: ตลาดนัดวันศุกร์ของสระแก้วเราเน
3: ี่
2: ยก
3: ็
2: คือไปเฉพาะวันศุกร
3: ์ใช่ครับ
2: นะการคัดเลือกพันธุ์ที่เอามาปลูกเนี่ยมันเริ่มมาได้ยังไงถึงเป็นสุพรรณ50เนี่ย
3: เมื่อก่อนผมได้ไปชิม ของที่อื่นที่เขาขายครับก็ถามเขาว่าไอ้อ้อยพันธุ์อะไรผมก็เลยหาสายพันธุ์มาปลูกครับแล้วก็มาคั้นขาย
2: สายพันธุ์50มันมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นบ้างเช่นมีสีของน้ำอ้อยมันใสมันเหลืองมันเขียวหรือว่ามีความพิเศษเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรเราถึงเลือกพันธุ์50
3: อ๋อเรื่องอันดับแรกคือเรื่องรสชาติครับ
2: รสชาติ
3: ไม่หวานมากครับ
2: อ๋อ
3: ไม่หวานมากแล้วก็กลิ่นที่หอม
2: ครับ
3: พอเรากินมันก็จะติดจมูกหอมก็เรียกว่าติดใจครับชื่นใจเลย
2: อ๋อครับรสชาติที่เขากินแล้วรู้สึกชื่นใจ
3: ครับ
2: มีความหอม
3: มีความหอมมีความหวานแต่ไม่หวานมากไม่หวานเฉียบ
2: แล้วอายุของการปลูกมันเนี่ยคือเราปลูกแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือว่า
3: ใช่ครับ อายุของอ้อยที่เราจะตัดได้ต้องมีอายุประมาณ9ปีขึ้นไปครับให้น้ำอ้อยเข้า
2: เดือน
3: เออ9เดือนครับ
2: 9เดือนขึ้นไป
3: ขอโทษครับผมพวกเก้าเดือนเพื่อให้อ้อยเราสะสมความหวานถ้าเกิดอ้อยยังไม่ถึงเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวปนหวาน
2: โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะเป็นพ่อค้า
3: แล้วก็พอคะน้าออกมาถ้าอายุไม่ถึงอ้อยอ่อนมันก็จะสีก็จะเปลี่ยนครับรสชาติก็จะเปลี่ยนเลย
2: ต้องหนึ่งต้องดูต้องรู้จักดูแหละว่าอ้อยขนาดไหนที่เราจะไป
3: ใช่ครับ
2: ทำการตัดเพื่อไปคั้นได้
3: ใช่ครับต้องอ้อยที่อายุได้ครับต้อง9เดือนขึ้นไปครับ
2: ครับแล้วตรงนี้เราไปสังเกตได้ไงว่าอ้อยถึงอายุต้องตัดแล้วหรือนับเฉพาะวันเวลาที่เราปลูกเท่านั้นเองหรือว่า
3: เช่นถ้าอย่างผมตัดผมชำนาญแล้วผมก็ดูลำอ้อยได้ครับว่าอ้อยลำไหนแก่พอตัดได
2: ้ตัวอย่างหน่อยตัวอย่างหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก
3: ัน ลำนี้ก็ได้ครับนี่ใกล้ๆนี
2: ่
3: ลำเนี้ยมีความสีเหลือง
2: ครับ
3: มีความสีเหลืองเข้ม
2: มีเหลืองเข้ม
3: ครับนี่แสดงว่าแก่แล้ว
2: แก่แล้ว
3: ใช้ได้ครับนี่ลำ
2: ยิ่งแก่ยิ่งดีใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ยิ่งแก่ยิ่งหวานเยอะครับยิ่งดีครับถ้าเป็นลำอ่อนมันก็จะออกเขียวครับ
2: ครับ
3: จะออกเขียว
2: เพราะว่าหนึ่งกอเนี่ยอายุอ้อยของแต่ละลำเนี่ยมันไม่เท่ากัน
3: ใช่ครับอย่างกอผมเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นอย่างกอนี่แก่แต่กอนี่เพิ่งแตกใหม่ยังใช้ไม่ได้ยังเล็กอยู่
2: ฉะนั้นการที่จะมานับว่าอ้อยได้อายุ9เดือนเนี่ยนับยากละ
3: ใช่ผมก็ใช้ประสบการณ์ครับว่าลำไหนแก่ลำไหนใช้ได้ไม่ได
2: ้
3: อย่างลำนี้ลำนี้ก็ยังไม่ได้อย่างนี้ก็จะอ่อนมีเขียวอยู่ครับอย่างเงี้ยยังไม่ได้ครับ
2: เขียวอยู่ยังใช้ไม่ได
3: ้ครับฉะนั้นเราจะเลือกตัดเฉพาะต้นที่ได้ก่อน
2: ครับการตัดตรงนี้ที่จะเอาไปขายได้เนี่ยคือเราต้องการคั้นคือคั้นทั้งเปลือกไหมอ้อยประเภทนี
3: ้คั้นทั้งเปลือกครับแต่เราตัดไปเราก็ต้องไปทำความสะอาดผิวตัวนี้มันจะเป็นลาน้ำที่ก่ออยู่แล้วก็เอาไปล้างน้ำขัดใช้ฝอยข
2: ั
3: ดใช่ครับขัดลาออกแล้วขัดทั้งเปลือกได้เลยครับไม่ต้องปอก
2: เห็นบางเจ้าที่ก็ขายท้ายรถเขาปอกหรือมันคนละพัน
3: มันคนบางทีก็พันเดียวกันนะครับแต่บางคนเขาปอกบางคนเขาปอกแต่อย่างผมอะผมไม่ต้องปอกครับ อย่างผมเนี่ยคือเราทำความสะอาดผิวแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยทำความสะอาด
2: ครับการที่จะเริ่มอาชีพนี้ก็ต้องอย่างน้อยต้องเริ่มจะปลูกแหละ9เดือนแรก
3: ใช่ครับถ้ายังไม่มีก็ต้องไปซื้อเข้าก่อนก็ได้ครับปกติก็เขาจะขายกันอยู่โลละขายเป็นกิโลครับขายกิโลละ5บาทสำหรับลำอ้อย
2: ครับคือถ้าเกิดว่าผมสนใจที่จะทำน้ำอ้อยขายเนี่ยผมจะซื้ออ้อยเป็นลำเนี่ยเขาชั่งเป็นกิโล
3: ใช่ครับขายเป็นกิโลครับ
2: โล5บาท
3: ใช่ครับแล้วก็ตัดแล้วก็มัดเป็นมัดแล้วก็ไปชั่งเลยครับก
2: ็
3: โล5บาทก็ตันละประมาณ 5,000 ครับ
2: ครับ
3: แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ถ้าเขาไปส่งถึงที่อาจจะ6บาท7บาท อะไรเงี้ยถ้ามาซื้อจากสวนอาจจะ5บาทอะไรเงี้ย
2: แสดงเวลาเราเอาไปขายสัปดาห์ละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยเราก็ตัดไม่กี่ต้นเองหรอกมั้ง
3: ใช่ครับก็ตัดไม่เยอะหรอกครับถ้าไอ้กอใหญ่ๆเนี่ยบางทีตัดแค่กอเดียวก็ได้เลยครับ
2: บางทีมันเป็นพันเลยนะ
3: ถ้าผมขายใหม่ๆมันช่วงปีขายปีแรกผมจะได้อยู่ประมาณวันละ 3,000 นะครับขายทุกวัน
2: เพราะว่าอ้อย1ลำมาตรฐานขนาดนี้
3: ใช่ครับ
2: เราจะได้น้ำอ้อยประมาณกี่ขวดหรือกี่บาทได
3: ้ถ้าผมขายเป็นน้ำอ้อยที่ใส่แก้วหรือว่าใส่ขวดอ่ะผมจะได้เงินอยู่ประมาณอยู่ประมาณ60บาท
2: ลำนึง
3: ครับเอาตีไป3แก้วแก้วละ20บาทเนี่ยได้ผมว่าได้ไม่ต่ำกว่า3แก้วสำหรับขายน้ำแก้วละ20บาท3แก้ว60
2: ครับ
3: มันก็จะได้ราคาดีหน่อยถ้าเราชั่งกิโลก็ได้กิโลละ5บาทอ้อยลำหนึ่งก็ตีไปก็ประมาณกิโลหนึ่งกิโลกว่า
2: แล้วอ๋อลำหนึ่งก็ ก็ถ้าเราไปขายเป็นลำมันก็ไม่แพงนะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่เกิน20บาท
3: ใช่ต้นทุนถ้าเกิดเราไปซื้อเข้ามาก็ประมาณกิโลกว่า
2: แล้วมีคนเคยสนใจที่จะรับไปขายไหมไปรับอ้อยมารับอ้อยของเราไปขายไหมเพราะเราไม่มีเวลา
3: คือ
2: พ่อเนี่ย
3: คืออ้อยผมปลูกไม่เยอะครับผมปลูกเฉพาะขายของตัวเองก็เลยปลูกไม่เยอะก็เลยไม่มีแบ่งปันครับ
2: ครับแต่ว่าคนที่ต้องการพันธุ์นี่ก็สามารถจะมาพูดคุยกันได้
3: ใช่ครับ
2: แล้วถามหน่อยว่าอ้อยในการที่จะไปทำพันธุ์เนี่ยตอนที่เขาเอาพวกปลายๆหน่อยใช่ไหม
3: ใช่ครับถ้าเป็นตาก็เรียกว่าตาปลายๆเนี่ยอ้อยที่ทำพันธุ์มันก็จะอายุประมาณสักถือว่าอ้อยรับนี่ประมาณ5เดือน6เดือนเนี่ยสำหรับหมดเราทำพันธุ์แต่ถ้าเราอ้อยแก่ลำแก่ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราใช้ช่วงปลายเนี่ยตามันอ่อนมันก็จะแตกง่ายเนาะแล้วก็หน่อใหญ่ครับ
2: ครับ
3: หน่อใหญ่ต้นใหญ
2: ่งั้นการที่เราตัดต้นอ้อยไปเนี่ยเราก็จะได้พันธุ์ด้วย
3: ใช่ครับ
2: เราก็จะได้ขายพันธุ์ด้วย
3: ใช่ครับแต่สำหรับผมไม่ได้ปลูกเพิ่มผมก็ทิ้งเลยครับไม่ได้ใช้ใช
2: ่อ๋อแต่งั้นถ้าเกิดว่าทำไมเราไม่เอามัดปลายอ้อยไปขายเป็นพันธุ์ด้วยมีไหมมีคนสนใจไหม
3: มันก็มีครับถ้าคนสนใจเขาก็มาติดต่อเราว่าขายพันธุ์ไหมเขาก็จะเราก็บอกว่าขายตาเท่าไหร่เขาขายเป็นตานี่ครับ
2: อ๋อก็ขายเป็นตาเหรอ
3: ใช่ครับตาเท่าไหร่แล้วก็บอกไปว่าผมขายพันธุ์อยู่นะนัดกันกับผมหลังผมก็จะเอาไปส่งเขา
2: อืมนี่ครับนี่คือเรื่องของการปลูกอ้อยคั้นนะครับแล้วก็นำไปขายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยคนที่สนใจจะทำอ้อยคั้นหรือปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณ50เนี่ยมันต้องเตรียมดินยังไง
3: การเตรียมดินก็เตรียมดินปกตินะครับแล้วแค่เราขุดหลุมใช่อันดับแรกแล้วอันดับแรกเราต้องเขาเรียกว่าช้ำต้นอันนี้ก่อนครับช้ำต้นกล้าก่อน
2: เตรียมพื้นดิน
3: ครับ
2: เพื่อเตรียมดินคือทำเป็นหลุมไว
3: ้เราขุดสักประมาณหลุมละฟุตหนึ่งนี่ครับ30เซนนี่ก็ได้ครับ30คูณ30
2: ครับลึก30
3: ลึกประมาณ30
2: เดี๋ยว
3: ได้ไม่ต้องถึงลึกลึกสัก20ก็ได้ครับ
2: ปุ๋ยคอกเหมือนปลูกต้นไม้ได้ทั่วไป
3: สำหรับอ้อยพันธุ์นี้เขาชอบปุ๋ยคอกครับไม่ชอบปุ๋ยเคมี
2: ครับ
3: ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีเยอะคราวนี้ลำอ้อยเขาจะแตกครับลำอ้อยเขาจะแตกเขาเรียกว่ามีความกรอบการขยายตัวแล้วเขาจะกรอบแล้วก็ทำให้ลำอ้อยเราเน่าเวลาโตมา
2: ได้ดินต่อไปพันธุ์ก็คือเราได้ตาพันธุ์ตาพันธุ์นี้ต้องสมมติว่าผมได้ตาพันธุ์ไปเนี่ยผมต้องทำไงต่อ
3: ก็เราก็ไปช้ำใส่พื้นเปล่าก่อนครับแล้วค่อยงัดมาแล้วมาลงหลุม
2: ให้มันมีงอก
3: ใช่ให้มันงอกมีรากมีอะไรจับก่อนครับ
2: หลุมหนึ่งก็ต้องใช้กี่ตา
3: ปกติผมใช้แค่สองตาครับ
2: สองตา
3: ครับ
2: แล้วเห็นปลูกอ้อยนี่ไม่ใช่ปลูกเป็นแถวคือปลูกเป็นกอเป็นกอแสงมีระยะห่างระหว่างกอประมาณ
3: ใช่ผมปลูกลำกอประมาณ2เมตรครับ
2: 2เมตร
3: ครับ
2: 2เมตรต่อ1กอ
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: 2เมตร3เมตรแล้วแต่ช่วง2เมตร
2: ครับ
3: ที่ไปนี่แหละครับ
2: ตลอดระยะเวลาการปลูกนี่ไม่ต้องใช้สารเคมี
3: ใช่ครับไม่มียาคาหญ้าไม่มีปุ๋ยเคมีครับ
2: โอ้มั่นใจได้เลยว่า
3: ครับ
2: ลำอ้อยนี่หวานปลอดภัยดี
3: ใช่เป็นธรรมชาติ

0: เพราะพวกจ่อเข้าไปทำให้ลำอ้อยเราเน่าเวลาเราไปคันน้ำเราต้องผ่า
1: ครับ
0: เจอไอ้ท่อนไหนเน่าเราก็ตัดทิ้ง
1: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการฆ่า
0: ใช่ครับ
1: แมลงอะไรเลย
0: ใช่มันจะมีเขาเรียกว่ามีตัวด้วงมีอะไรเข้าไปใช้
1: ม
0: ี
1: ตัวด้วง
0: ครับ
1: เนาะศัตรูของเขาคือมีหนูแหละเพราะใบมัน
0: ใ
1: บมันจะเยอะ
0: ใช่หนูชอบมากัดเพราะว่าอ้อยพันเนี่ยมันจะกรอบครับแล้วมันล้มง่าย
1: หนูนี่เอาไปกินได้ไหมหนู
0: ส่วนมากแล้วหนูเป็นหนูสิงแต่ตัวเล็กครับ
1: อ๋อหนูเล็กหนูตัวเล็ก
0: หนูตัวเล็กมากมัน
1: เดี๋ยวเคี้ยวปลูกอ้อยแล้วได้หนูไปทาน
0: หนูตัวเล็กคือกินก็ยากครับมันไม่พอตัวน้อยเกิน
1: ต
0: ั
1: วเล็กไปเนาะเออครับก็เนี่ยก็เป็นอาชีพนึงที่น่าสนใจเหมือนกันปลูกอ้อยแค่2งาน
0: ครับ
1: ทำรายได้เดือนละ 4,000 เพราะเราไปขาย4ครั้งต่อสัปดาห์
0: ใช่ครับก็สัปดาห์ละ 1,000 กว่าบาทครับลงทุนเราก็ลงทุนน้ำแข็งกับแก้วกับขวดครับแค่นั้นเองแล้วเสียค่าที่หน่อยนึง
1: ครับนะฮะก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการปลูกอ้อยคั้นนะอ้อยคั้นที่ใช้ตรงนี้ก็คือสุพรรณ50
0: ครับสุพรรณบุรี50
1: นะครับซึ่งมีความหอมมีน้ำที่สีเหลือง
0: ใช่ครับ
1: ไม่หวานความกลมกล่อมมีความกลมกล่อม
0: ครับมีความกลมกล่อมครับไม่หวานมากครับ
1: แล้วเคยคิดไหมอยากปลูกมันเยอะๆแล้วใส่ขวดไปวางขายยังร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารอะไรเงี้ย
0: คือน้ำว่อยมันเป็นของสดครับ
1: ครับ
0: มันการเก็บรักษามันยากครับ
1: อ๋อ
0: ความบูดกับอะไรมันจะเร็วมากเลยครับ
1: เออ
0: มันต้องอยู่ในที่เย็นอยู่ในที่เย็นตลอด
1: ปัญหาคือมันเก็บ
0: รักษายาก
1: เราต้องมีถังน้ำแข็งแหละ
0: ใช่ต้องมีถังน้ำแข็ง
1: พอคั้นแล้วเนี่ยมันจะเก็บยาก
0: เราจะไปแช่เหมือนตู้โค้กตู้เบปซี่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับ
1: เหร
0: อความเย็นไม่ถึงจะเสียเร็วรสชาติเปลี่ยนเสียเร็ว
1: รสชาติเปลี่ยนมันเป็นตะกอนไหมถ้าทิ้งไว้นานๆดิอ้อยเน
0: ี่
1: ย
0: มันอยู่ที่เรากรองครับ
1: แล้ว
0: เรากรองก่อนที่จะใส่ขวดครับ
1: ครับ
0: แต่สำหรับผมจะกรองเขาเรียกว่าผ้าขาวหนาม
1: ัน
0: จะไม่มีนอนตะกอนเลยครับ
1: ครับแล้วก็ปัญหาคือหนึ่งหลังจากที่มีการคั้นน้ำเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้นาน
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะเก็บได้นานเอาแค่นั้น
0: ถ้าเก็บนานต้องแช่ช่องฟิตให้มันแข็งเลยครับ
1: ให้มันแข็งให้เป็นแข็งเลย
0: ใช่ครับอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นเป็นเดือนผมคิดว่ารสชาติก็ไม่เปลี่ยนครับ
1: ครับ
0: กินได
1: ้ครับที่ของพี่เองมีแค่2งานเอง
0: ใช่ครับ
1: โอ้สามารถตัดขายตลอด1ก้อนเนี่ยสามารถทําเงินได้เป็นพันเหมือนกัน
0: ถ้าช่วงปีแรกก้อนนึงผมทําเงินได้ถึง 3,000 บาทครับ
1: อ
0: ืมๆสำหรับก้อนนึงผมปลูกช่วงปี2 3ปีแรกเนี่ยแต่พอมาเริ่มเป็นเนี่ยผมขายแค่ที่ละวันแล้วก็คือการตลาดมันก็อะไรเปลี่ยนไปก็ยอดขายก็เลยลดลงมาม
1: ันอยู่ที่ปลูกนานแล้วเราก็ไม่ได้ให้น้ำ
0: ใช่ครับ
1: มันทำให้ต้นไม่อวบ
0: ใช่ครับ
1: ต้นมันจะมีโอกาสที่จะโตกว่านี้ไหมถ้าแบบได้น้ำดีๆเนี่ย
0: มีโอกาสโตครับถ้าน้ำดีอ้อยก็จะลำโตลำใหญ่น้ำก็จะเยอะแล้วเวลาเราคันน้ำมาลำหนึ่งสามารถทำเงินได้บางทีลำหนึ่งเป็นร้อยบาทครับ
1: โอ้น่าสนใจน่าสนใจ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกก็ซื้อเป็นตาเขาขายตาอย่างไงพันอ่ะพันราคา
0: สมัยผมปลูกใหม่ในโซเชียลเขาจะขายตาละ10บาทเขาจะขายเนี่ยขายเป็น
1: ท่อน
0: ตาสมัยครับตาสิบบาท
1: แต่
0: สำหรับใครที่อยากซื้อกับผมขายแค่ตาละ2บาทครับ
1: ครับ
0: เนี่ยตาละ2บาท2บาท
1: โอ้ใครสนใจลองหมายเลขโทรศัพท์ครับ
0: หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้คือ061ครับ
1: ครับ
0: 728-5459
1: คุณอะไรนะ
0: สมพรโสรภาพครับ
1: สมพรโสรภาพเนาะ
0: ครับครับ
1: ขายที่ไหนตลาดแหล่งขายของเราหน้าร้านของเราอยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้ผมขายอยู่ตลาดนัดเมืองแก้วที่จังหวัดสระแก้วครับ
1: ครับทุกวันศุกร
0: ์ทุกวันศุกร์วันเดียวครับผมขายวันศุกร์วันเดียว
1: ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคร
0: ับ ประมาณบ่ายสามโมงเย็นถึงประมาณ2 ทุ่มครับต
1: อ
0: นตลาดวายครับประมาณ2ทุ่ม
1: ครับครับไงก็สนใจนะไปเจอกันครับทุกวันศุกร์5โมงเย็นบ่าย3โมงเย็นจนถึงประมาณ2ทุ่มที่ตลาดนัดเมืองแก้ว
0: ครับผม
1: ครับปกติถ้าไม่ได้เอาไปทำพันธุ์ก็คือตัดทิ้งเลย
0: ใช่ครับ
1: ตายนะ
0: เนี่ยตายนี่จะสำหรับหมอสำหรับไปทำพันธุ์มากคร
1: ับ แล้วเวลาคั้นเนี่ยก็คั้นได้ถึงขนาดไหนอ่ะ
0: ก็
1: ที่มันถ้าคั้นแบบปลายๆเยอะมันจะเสียรสชาติใช่ไหมมันจะเปรี้ยวใช่ไหม
0: ผม

0: ก็ผมจะคั้นแค่ประมาณ
1: เทคนิค
0: แค่ประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเริ่มเหลืองมาเริ่ม
0: ใช่ครับพอตอนนี้เริ่ม
1: อ่อนมาหน่อย
0: ใช่ครับพอช่วงนี้จะเริ่มเปรี้ยวอมหวานประมาณจะประมาณเปรี้ยวอมหวาน
1: ครับ
0: เราจะตัดทิ้งตัวนี้เราก็สามารถไป
1: เขา
0: ทำได้ครับแล้วก็ตัดเป็นท่อน
1: ๆครับ
0: เหมาะสำหรับพ่อพันธุ์นี่ครับ
1: แล้วเวลาคั้นเนี่ยมันก็ต้องคั้นแบบทั้งลำเลยเพื่อที่จะให้น้ำมีความนิ่งความหวานของมันถ้าเกิดแบบบางทีเอาปลายคั้นเฉพาะปลายบางอาจจะรสชาติไม่เหมือน
0: ไม่ครับคนเรามันก็ต้องใช้ศิลปะอย่างนึงคือท่อนครัวตัวเนี้ยความหวานก็จะมากเพราะสะสมความหวานไว้เยอะแล้วท่อนปลายก็จะหวานลงน้อยน้อยน้อยก็จะเป็นหวานอมเปรี้ยวเวลาเราคั้นน้ำแล้วก็
1: สับหัวมัน
0: ไม่ใช่ผมจะผ่าครึ่ง
1: ผ่าครึ่ง
0: ผ่าครึ่งลำไว้เพื่อให้มันเล็กเพื่อให้เข้าเครื่องหีบได้ให้เข้าเครื่องหีบได้ง่ายแล้วก็ใช้ผสมกันท่อนโคนบ้างผสมท่อนปลายบ้างให้มันกลมกล่อมกันถ้าท่อนโคนอย่างเดียวมันจะหวานเจี๊ยบหวานมากถ้าท่อนปลายอย่างเดียวมันก็จะหวานน้อย
1: บางคนไปเจอท่อนปลายรสชาติไม่นิ่งแล้วกินท
0: าง
1: นี้แก้วนี้หวานแก้วนี
0: ้เวลาเราคั้นน้ำเราก็จะเอาสลับกันท่อนโคนบ้างท่อนปลายบ้างรวมกันอะไรเงี้ยคร
1: ับครั้งหนึ่งพันบาทเนี่ยประมาณเราตัดกี่ท่อนนับไหมเคยนับไหมหรือใส่เป็นกระสอบไป
0: ผมก็ใส่เป็นกระสอบไปเนี่ยประมาณพันบาทก็ประมาณ20ต้นนี่แหละครับ
1: แล้ว
0: โอ้โหนี่จะ20ลำเนี่ยเขาเรียกว่า20ลำก็ประมาณเนี่ย10กว่าลำ20ลำนี่ครับ
1: โอเคครับตัดไปได้ทันเดี๋ยวผมดูไปวิธีการตัดจะต้องโลปลูกใหม่มีไหม
0: ก็ที่จริงประมาณ3ปีต้องโลปลูกใหม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันขึ้นโคน
1: คร
0: ับ พอก่อใหม่มันขึ้นมันจะลอยบนดินขึ้นโคลนทำให้มันล้ม
1: มันจะล้มง่าย
0: มันจะล้มง่ายอย่างเงี้ยมันใช่จะล้มแล้ว
1: พอล้มปุ๊บเนี่ยมันจะแตกยอดออกใหม่ละ
0: พอมันล้มแล้วมันจะโค้งจะง
1: อ
0: เหมือนทั้งใน
1: ครับ
0: ลำต้นคะแนนความหวานก็จะไม่ได้
1: อย่างเงี้ยมันความหวานมันลดลงใช่ไหมถ้าเกิดมียอดแขนงออกเนี่ย
0: ใช่มันยอดแขนงออกมาไม่เป็นไรครับไม่ลดครับแต่มันสะสมความหวานได้ก็ตัดได้เลยนี่ครับ
2: ฟังแล้วใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่คุณสมพรโสรภาพนะครับมีทั้งการจำหน่ายพันอ้อยด้วยหรือใครอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วรับฟังอยู่นะครับรู้ว่าน้ำอ้อยนี่สารพัดประโยชน์จริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนอกจากจะมีประโยชน์แล้วการดื่มน้ำอ้อยมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเสมหะเหนียวคอเจ็บคอเสียงแหบเจ็บลิ้นรวมถึงเป็นร้อนในด้วยทั้งที่การบริโภคน้ำอ้อยเนี่ยช่วยแก้ร้อนในนะครับแต่ว่าถ้าดื่มมากเกินไปก็อาจจะทำให้เป็นร้อนในเองยิ่งถ้าดื่มเป็นประจำนี่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นดื่มให้พอเหมาะพอควรนะครับแล้วก็ถือว่าการรับฟังคุณสมพรเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่ติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินในวันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอิสระหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของรายการช่องทางทำกินโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับในตอนต่อไปรายการช่องทางทำกินจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีนะครับ5จังหวัดจันทบุรีชนบุรีระยองตราดและจังหวัดสระแก้วครับวันนี้รายการช่องทางทำกินโดยทีมงานสวทสระแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถมวมปพวปรศีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกรณิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทนุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ตระตาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติเมื่อเสียพระองค์ไปเราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีต้นทุนราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนลำบากทุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
6: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
7: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับสองประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่าร้อยละ40ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้แฮร์รี่เครปหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหัวชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสึเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสึเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต6ต่อ4 2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก2ต่อ10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
12: ครับปีนี้เกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่ทีครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
11: ั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิตคาดนาครายงาน
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
16: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันก็ให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายที่เรียกว่าอิงพงศาวดารจีนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเบื้องหลังของมหาสงครามของถวยเทพทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ซึ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุแห่งการสถาปนาเทวดาจีนให้เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้เห็นในงานศิลปกรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าฮ่องสินนะครับฮ่องสินนี่ถือกันว่าเป็นเรื่องที่มักจะถูกอ้างอิงแล้วก็มาสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่เสมอๆแต่ได้เหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในแง่ของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้ต้องนำเอาเรื่องฮ่องสินเนี่ยมาพูดคุยกันในค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกกันว่าอ่านต้นฉบับให้ฟังกันเลยแล้วก็จับต้นชนปลายเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรดาศิลปกรรมของที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งว่ากันไปนะครับก็มีความสนุกสนานในแง่ของเชิงอภินิหารแต่อาจจะต้องบอกว่ามีความซับซ้อนในการจำชื่อในการจำเหตุการณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะของบรรดาเทวดาจีนรวมทั้งรูปปั้นบางนู่นบางนี่บางที่อยู่ในสังคมไทยและเข้าใจได้มากขึ้นว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับสำหรับฮ่องสินดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อเนื่องนะบอกกล่าวกันมาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำคงจะทราบว่าสาระที่นำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเอาวรรณกรรมมาอ่านอย่างนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราในหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงที่เป็นองค์ความรู้จากหลายๆแง่มุมด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับทางการจัดรายการอยากจะแนะนำให้นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยกันแง่มุมไหนที่อยากจะมาเปลี่ยนแนวจากการฟังวรรณกรรมบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวท่านผู้ฟังเองมีความรู้หรืออยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากสกุลบุญจับนี่นะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ B Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANAส่วนการแอดสายนั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเวลาที่เหลืออยู่นี่มีค่ามากในการเล่าเรื่องพวกนี้นะครับหลังสุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีการต่อสู้กันระหว่างโลสองตัวหินนะครับซึ่งถือกันว่าก็เป็นผู้ที่มีฝีมือคนหนึ่งกับนาง ลงเกียรติกงจูนะครับซึ่งการสู้รบกันตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโล2ตัวหินนั้นก็ต้องบอกว่าเสียท่าเสียทีเพราะขนาดที่ว่าเอาจักรมังกรไฟคว้างไปหาลงเกียรติกงจูนะแต่ตัวของลงเกียรติกงจูนั้นก็เอาขวดแก้วมารับจักรกลับเป็นตัวมังกรแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวมังกรเนี่ยไปว่ายอยู่ในขวดนะเรียกกันว่าขังมังกรเข้าขวดไปเลยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกตัวหินหนึ่งนะที่ชื่อว่าเราหวนตัวหินก็เอากระบี่คว้างไปนะนางก็โยนกระบี่ขึ้นไปรับแล้วก็ตกลงมาถูกไอ้เจ้าเล่าหวนตัวหินคอขาดตายไปเล่นเอาโล2ตัวหินนึกในใจว่าโอ้โหนางผู้นี้ฤทธิ์มากจริงๆมีอาวุธอะไรซัดออกไปเก็บเอาไว้ได้หมดสู้ต่อไปคงจะไม่ไหวแน่ก็หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนะก็หยุดนั่งอยู่ไปพบขุนนางนายด่านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิเจ้งขุนนางคนนี้ก็เป็นนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโกพอได้เห็นโล2ตัวหยินก็เลยถามว่าชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดโล2ตัวหยินก็บอกว่าเราเนี่ยไปรบที่เมืองไซกีก็หนีลงเกียรติกงจูงมาพอลีเจ้งได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเราจะไปเข้าที่เมืองไซกีมาพบท่านผู้เป็นข้าศึกเราจะจับไปให้เกียงจูแยเอาความชอบเอาไว้จากต้นมือเลยดีกว่านะพอโล2ตัวหินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านนะมีฤทธิ์เป็นอย่างไรถึงจะมาจับเราดังนี้นะลีเจ้งก็บอกว่าท่านไม่รู้จักเราหรือเราในชื่อว่าลีเจ้งเป็นบิดาของบกเฉียจะมาจับท่านไปในเมืองไซกีเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะโล2ตัวหินพอโกรธแล้วนะครับก็เข้าฟันลีเจ้งด้วยกระบี่ลีเจ้งก็รับด้วยกระบี่ได้กว่าถ้อยทีถ้อยรบกันเป็นสามารถทีเดียวลีเจ้งก็คว้างด้วยกิมทะนะครับคือคงจะนึกภาพทะหรือถาออกนะที่เป็นเหมือนกับเจดีย์จีนหลายชั้นขึ้นไปนะกิมก็แปลว่าทองนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอคว้างใส่ขึ้นมานะก็ถูกโล2ตัวหินล้มลงตายอยู่กับที่เลยทีเดียวลีเจ้งก็ไปถึงเมืองไซกีเข้าไปหาเกียงจูแยแล้วก็เล่าความที่ได้ฆ่าโล2ตัวหินให้ฟังทุกประการเลยทีเดียวทางฝ่ายลงเกียรติกงจูก็ขับหงลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นเข้าก็คำนับเชิญให้นั่งในที่ที่สมควรลงเกียรติกงจูก็เล่าความซึ่งได้ช่วยดับเพลิงไปจนกระทั่งได้ฆ่าเล่าหวนตัวหินตายให้เกียงจูแยฟังอีกเกียงจูแยมีความยินดีทีเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูตายก็เลยว่ากับลงเกียรติกงจูบอกว่าอินเฮาได้อาวุธของกงเสงจูมาทำการศึกครั้งนี้จะคิดประการใดจึงจะจับอินเฮาได้เนี่ยถ้าไม่จับอินเฮาเสียให้ได้แผ่นดินดูจะไม่เป็นสุขพอลงเกียรติกงจูได้ฟังก็บอกว่าเราจะช่วยจัดแจงเองว่าแล้วก็ให้ทหารและก็อาจารย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ที่เมืองไซกีนั้นมาพร้อมกันลงเกียรติกงจูก็เลยบอกว่ากำหนดพรุ่งนี้เนี่ยเลิกดีจะยกออกไปจับอินเฮามาให้เห็นจะได้ตัวแต่อินเฮาคนนี้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องแต่กำลังฝีมือทหารนั้นจัดจับไม่ได้จำจะให้พระเจ้าบูอ๋องออกไปเป็นประธานโดยเป็นผู้ที่มีบุญจะได้บำรุงแผ่นดินจึงจะจับตัวของอินเฮาได้เกียงจูใหญ่ก็เข้าไปเชิญพระเจ้าบูอ๋องพระเจ้าบูอ๋องขัดเกียงจูแย่ไม่ได้ก็ออกมาลงเกียรติกงจูก็ให้เกียงจูแย่จัดทหารเป็น8กองสำหรับที่จะปล้นค่ายของอินเฮาแล้วก็ให้อึงปวยฮอนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกอีกทัพหนึ่งให้หลำจงกวดคุมทหาร 30,000ตีค่ายด้านเหนือทัพหนึ่งแล้วก็ให้โลเฉียกุมทหาร 30,000 ตีค่ายทางด้านใต้กองหนุนนั้นมี4กอง ให้อึงเทียนหัวคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านตะวันตกหลุยจินจู้คุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านเหนืออึงเทียนเจียกคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านใต้ไห่ลี่เจ้งบุกเฉียกิมเฉียคุมทหารคนละ 30,000 เป็นกองโจรคอยก้าวสกัดตีให้ระสำระสายตั้งใจว่าไม่ให้ทัพของอินหัวนั้นมั่วสุมกันได้กว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเกียงจูแย่นั้นให้เป็นผู้กำกับไปด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นแม่ทัพหลวงคุมทหาร 20,000 และในทัพในกองทั้งปวงนั้นลงเกียรติกงจูให้มนกันอาวุธไปสำหรับตัวทุกคนนะเรียกกันว่าให้คาถากำกับตัวนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เหยียนติงตัวเย็นนั้นถือธงเขียวไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งให้จุนเถตัวยินถือธงแดงไปคอยสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้บุญสู่กงหวดถือธงดำไปสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้เสียเจงจูถือธงสีเหลืองไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งส่วนพระเจ้าบูอองนั้นให้ถือธงแก้วของกิมโปเป็นอาวุธสำหรับตัวพอจัดทัพจัดกำลังเสร็จพร้อมแล้วเพลาเที่ยงก็จุดประทัดสัญญาตีกลองศึกแล้วก็ม้าล่อขึ้นมากองทัพก็ยกออกจากเมืองเวลานั้นน่ะเสียงฝีเท้าของคนเขาบอกว่าเดินดังเหมือนกับคลื่นในท้องมหาสมุทรเลยครับท่านผู้ฟังเสียงอาวุธกระทบกันนั้นเมื่อเบียดเสียดออกจากประตูเสียงเหมือนกับฟ้าร้องผงคลีคลุ้มไปหมดนะครับเรียกกันว่าทางอากาศนั้นเหมือนกับมีเมฆมืดฝนทัพหลวงนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่เขากีสานท่านผู้ฟังจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิธีการใช้ธงที่อยู่ในกองทัพเนี่ยที่เรามักจะเห็นอยู่ในนวนิยายหรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นภาพที่เราเห็นอย่างนี้แล้วบางคนเคยถามว่าแล้วเขารู้กันได้ยังไงใครเป็นพวกใครนะหรือว่าต้องไปทางไหนนี่แหละครับในเรื่องราวที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีการเรียกว่าให้สัญญาณกันตกลงกันโดยการใช้สีของธงเป็นที่ตั้งและถ้าหากเป็นการยกกองกำลังกันโดยการที่เรียกกันว่าไม่ได้เป็นการใช้ศึกลักษณะนี้ก็มักจะมีธงประจำของผู้ที่เป็นนายทัพว่าใครเป็นนายทัพของฝ่ายไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับในการทำสงครามของบ้านเราในประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีแต่ใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปอื่นๆนะอาจจะใช้วิธีการโพกผ้าผูกประเจตอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เรามาเห็นในการสร้างภาพยนตร์ในชั้นหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการที่เรียกว่าสร้างเรื่องของเครื่องแต่งตัวให้ดูเป็นสากลหรือว่าให้เข้าใจง่ายกันขึ้นนะแม้กระทั่งการรบของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะนิยมความคล่องตัวเราจะใช้คาถาอาคมนะครับแล้วก็ศรัทธาแห่งอาคมนี่แหละทำให้เกิดการแทงฟันไม่เข้าอย่างจริงๆจังๆคนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จ้างหรอกนะครับทุกวันนี้มีการลงเลขมีการไปสักก็ถูกฟันกันเยอะแยะนะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเหตุที่มันมีเหตุในการที่ไม่สามารถจะกันตัวได้เพราะว่าศรัทธาไม่ดีและการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าไม่รักษาสัจจวาจาแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เราไปฟังคนเฒ่าคนแก่คุยกันนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาที่เขาเล่นคาถาอาคมที่เขาถือกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่กินอาหารประเภทนี้ไม่กินผลไม้ประเภทนี้นะอันนี้ถือต้องว่าการใส่พวกเกราะในการรบของบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับเน้นความคล่องตัวเป็นที่ตั้งเอาละเรากลับเข้ามาที่ตัวของห้องศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของอินเฮาที่ตอนนี้ทุกคนต้องการจะไล่ล่าเนี่ยนะครับอินเฮาเองนั้นก็นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับเตียวสีกิมที่อยู่ในค่ายเห็นมหัศจรรย์คือบังเกิดเหมือนกับเป็นกระบาดตกลงมาในค่ายกระบาดนี่คืออุกกาบาตนะครับเหมือนอุกกาบาตตกเข้ามาในค่ายเตียวสันก็คิดว่าไอ้เจ้านิมิตอย่างนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ยกมาทำศึกด้วยเมืองไสกีก็นานแล้วจะเอาชนะก็ไม่ได้สักทีเห็นทีว่าจะต้องลาทัพกลับไปที่เมืองจิวโขเสียแล้วจะขอกองทัพเพิ่มเติมให้มากขึ้น จึงจะกลับไปที่เมืองไซกีเห็นจะได้ง่ายทีเดียวอินเฮาก็เลยบอกว่าไอ้ซึ่งการที่จะถอยทัพไปเมืองจิวโก

แล้วก็ทหารทั้งปวงเป็นการบอกแขกมาช่วยนี่มันกลัวอะไรแต่กงเสียงจูผู้เป็นอาจารย์ของเรายังสู้เราไม่ได้แทรกแผ่นดินหนีไปท่านไม่เห็นหรือยังไงเนี่ยนะเรียกว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองวันละอินเฮาเตียวสันลีกิมก็พูดกันอยู่ในค่ายพอกองกำลังทัพที่ทำหน้าที่ปล้นมาถึงค่ายนะครับก็ทำให้เสียงอึ้งขึ้นทั้งสี่ด้านบรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ตรงนั้นก็ตกใจอินเฮาก็ขี่ม้าพาทหารจุดคบเพลิงแห่ออกมารักษาค่ายทางด้านตะวันออกส่วนเตียวสันกับลีกิมก็ออกมารักษาค่ายกันคนละด้านทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถทัพหนุนก็เพิ่มเติมค่ายเข้ามาอีกทั้งสี่ด้านทหารข้างอินเฮาก็ย่อย่นทนฝีมือกองทัพของชาวเมืองไม่ได้อึ่งปวยฮอเต็งจิวกงรวมทั้งตัวนายทั้ง8ทัพก็ไล่ทหารเข้าพังค่ายทลายลงทั้ง4ด้านเรียกว่ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลเลยทีเดียวเตียวสันกับลีกิมก็ขับม้าเข้าต่อสู้ไม่ได้ถอยหนีพวกทหารเมืองไซกีก็กลุ่มรุมกันเข้ารบฆ่าเตียวสันกับลีกิมตายเรียกว่าพอนายทัพตายนะครับพวกบรรดาทหารเลวก็แตกระสำระสายต่างคนต่างไปขณะนั้นอินเฮาขี่ม้าถือทวนไล่แทงทหารเมืองไซกีมาจนถึงอึ้งปวยหอแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งปวยหอพ่อลูกรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คงจะกลับมาหาที่ตายอีกอึ้งปวยหอก็บอกว่าวันนี้แหละตัวท่านจะถึงที่ตายอย่าหมายเลยว่าจะรอดไปว่าแล้วก็กลุ่มรุมกันคารวะกับอินเฮาอินเฮาก็เลยเอาตราที่มีฤทธิ์ทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทหารของบูอ๋องเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีอำนาจมนของลงเกียรติของจูป้องกันอยู่อาวุธของอินเฮาทั้งสิ้นไม่ได้ต้องเรียกว่าไม่ได้พ้องผ่านทหารเมืองไซกีเลยอินเฮาเห็นอย่างนั้นก็เสียน้ำใจทหารบูอ๋องก็เข้ารุมรบอินเฮาทั้งหมดเลยเรียกกันว่าล้อมเข้าไว้หลายต่อหลายชั้นด้วยกันอินเฮาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็เลยคิดจะหนีพอเห็นข้างหน้าอึ่งเทียนหัวคนเบาบางอยู่ก็เอาตราทิ้งลงไปอีกทีหนึ่งอึ่งเทียนหัวหลบตราปรากฏว่าพลัดตกลงมาจากหลังม้าอินเฮาก็ควบม้าหนีออกจากที่ล้อมได้มีทหารเลวติดตามไป7คน8คนได้พวกทหารเมืองไซกีก็ติดตามไปในระยะทางประมาณสัก375เส้นแต่ว่าตอนนี้หาอินเฮาไม่เจอแล้วนะครับทั้งฝ่ายอินเฮาพอขับมาหนีมาโอ้โหสภาพนี่อิดโรยมากเลยทีเดียวพอสว่างก็ไปทางเส้นของเหงากวนซึ่งเป็นทางที่จะไปด่านเมืองจิวโกบุญสูกงหวดก็ยืนขวางหน้าไว้แล้วก็ร้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ตายแล้วอินเฮาพอเห็นบุญสูกงหวดเทียนจุนก็ร้องบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองจิวโกท่านมายืนขวางเอาไว้ด้วยเหตุอันใดบุญสูกงหวดก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ล้อมแล้วเราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเข้ารบกับบุญสูกงหวดเทียนจุนแล้วก็เอาตราทิ้งไปบุญสูกงหวดก็รับด้วยธงทำเอาตราที่คว้างมานั้นกระเด็นไปอินเฮาสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเสียเจิงจุกเสียเจิงจุก็เลยร้องบอกว่าอินเฮาท่านเป็นคนทรยศต่ออาจารย์เราจะจับส่งไปที่เมืองไซกีอินเฮานี่ฟังดังนั้นก็โกรธสิครับก็ขับม้าเข้ารบแล้วก็เอากระดึงคว้างไปเสียเจิงจุก็รับด้วยธงเล่นเอากระดึงกระเด็นกระดอนไปนะอินเฮาก็ขับม้าหนีมาพบกับจุนเถตัวหินออกมายืนขวางทางเอาไว้อินเฮาก็ร้องบอกว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งปวงมาเยือนสกัดหยุดทุกทางดังนี้เรารบกับชาวเมืองไซกีดังหะโกงคาดอะไรของอาจารย์ทั้งปวงเล่าจึงพากันมาเที่ยวสกัดทางกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะพอได้ยินคำถามอย่างนี้จุนเทศโตหญิงก็ตอบว่าท่านเป็นคนเสียสัตว์ต่ออาจารย์เราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีจับอีกแล้วนายอินเฮาก็โกรธครับขับม้าเข้ารบจะแทงด้วยทวนจุนเถตัวหินก็รับด้วยธงอินเฮาเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปมาพบกับทัพหลวงเห็นเกียงจูแยขี่สูบปุดเสียงยืนอยู่

0: ยิ่งคิดแค้นด้วยข่าอินหงเสียก็ขับม้าตรงเข้ามาจะรบกับเกียงจูแย่บูอ๋องเห็นประหลาดก็ถามเกียงจูแย่บอกว่าผู้ที่ขี่ม้าสามศีรษะหกมือนั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยเกียงจูแย่ก็บอกว่าอ๋อนั่นชื่อว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องว่าอย่างไรบูอ๋องพอแจ้งดังนั้นแล้วก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าจำเราจะลงจากหลังม้าคำนับจึงจะควรโดยท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพอได้ฟังการตัดสินใจอย่างนี้เกียงจูแย่บอกอย่าห้ามเอาไว้ท่านอย่าลงคำนับเมืองไซกีกับเมืองจูโกเป็นศึกรบพุ่งกันอยู่ซึ่งจะคำนับกันนั้นไม่ควรว่างั้นเถอะพอว่าขาดคำอินเฮาก็ขับม้ามาถึงเกียงจูแย่แล้วเกียงจูแย่ก็เข้ารบกับอินเฮาได้สัก3เพลงแต่จังหวะอินเฮาก็ทิ้งด้วยตราอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าด้วยอำนาจบุญของบูอ๋องกับอำนาจมนของลงเกียรติกงจูปรากฏว่าอาวุธไม่ได้ต้องเกียงจูแย่เลยอินเฮาอิดโรยมาเห็นตรงนี้ดูรูปการจะสู้ไม่ได้ก็เลยขับม้าหนีไปปรากฏว่าไปพบกับเย็นเต๋งตัวเย็นออกมายืนสกัดทางอยู่อีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็แลดูไปข้างหน้าก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นใกล้จะหนีไม่พ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าถืออ๋องบิดาของข้าพเจ้ายังจะได้ครองสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจูโกสืบไปหากว่าข้าพเจ้าทิ้งตราไปขอให้ภูเขาทะลุเป็นช่องตลอดไปทางโน้นเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทิ้งตราไปถูกปรากฏว่าภูเขาก็ทะลุเป็นช่องไปเลยอินเฮาก็หนีไปตามช่องภูเขาแต่เหตุการณ์ตอนนี้สำคัญทีเดียวครับคือในขณะที่อินเฮาหนีเนี่ยนะครับพอศีรษะของอินเฮาออกจากช่องภูเขาพ้นไปปั๊บแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ในภูเขานึกภาพออกนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างจนกระทั่งภูเขาทะลุก็จริงหัวพ้นภูเขาไปแล้วแต่ตัวยังอยู่ในภูเขาเย็นเต็งโตหญิงก็ตบมือพอตบมือเข้าปุ๊บภูเขาก็หุบเข้าไปตัวอินเฮาก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ในภูเขานั้นแต่ว่าศีรษะเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรียกกันว่าเห็นแค่คอนะตัวถูกภูเขาหนีบเอาไว้อินเฮาก็ถูกหนีบอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวเย็นก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทีเดียวอินเฮาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดอะไรต่อน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องสินกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี
2: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
6: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยว กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
5: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
5: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรา

เมื่อวันอำลาธนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าเราได้มีการซ้อมเพลงที่อาจารย์ไข่ไม่เคยได้นำเสนอมาในช่วงที่ผ่านมาคือเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นเพลงซึ่งเป็นชื่อตอนหลักว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงต้องมาซ้อมคิวกันในการก่อนแสดงกับนักดนตรีที่กำลังชุลมุนกับเรื่องการเตรียมงานอยู่สาวเช็คอยู่แล้วก็ต้องซ้อมกันสดๆหลังเวทีแล้วก็เรื่องของลำดับเพลงที่อาจารย์ไข่ก็บอกว่าจะไม่ได้เรียงลำดับมาว่าจะเริ่มด้วยเพลงอะไรแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้เปิดในช่วงของการอำลาธนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากับธนดนตรีไลฟ์อำลาการเดินทางของรายการธนดนตรีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ทางการแสดงที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนละครั้งทางห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยได้เพลงนี้มาเป็นเพลงอำลาแล้วก็เป็นเพลงเปิดของต้นรายการของการแสดงในวันนั้นในขณะที่ก็ปิดตกกังวลเรื่องอาการของคุณแม่อาจารย์ไข่ที่ล้มฮะลื่นล้มหกล้มแล้วก็เราก็กลัวว่าจะมีอาการหนักนะฮะซึ่งอาจารย์ก็แสดงสปิริตด้วยกันไม่พูดถึงแล้วก็แค่บอกเท่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อไปสำหรับการรับใช้มวลชนในช่วงเวลาของธนดนตรีไลฟ์โดยการแสดงจนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าต้องกลับไปดูคุณแม่ที่มีอาการลื่นล้มแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แต่ก็ปลอดภัยไม่ได้มีอาการกระทบกระทั่งทางด้านศีรษะแล้วก็ทางกระดูกด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เริ่มนำมาต้นชั่วโมงเพื่อจะได้ดูความเพลงไปไกลการอำลาของธนดนตรีไลฟ์ซึ่งเราก็จะได้เดินทางไปในที่ต่างๆกับการทำงานร่วมกับนะฮะร่วมกับศิลปินแล้วก็คนที่ทำงานกิจกรรมที่ช่วยเหลือกับธนดนตรีมาตั้งแต่นี้ต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านี้และธนดนตรีไลฟ์ก็จะยุติกันไปจะมีมาอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอคอยสำหรับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งงบประมาณแล้วก็เรื่องของความลงตัวทางด้านผู้ที่จะต้องช่วยงานด้านหลังให้กับธนดนตรีไม่ว่าจะเป็นทีมงานของคุณเวลารุ่งสมัยผู้บริการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่ได้ทำหน้าที่ทางเรื่องของโครงการทุกอย่างนะครับหนังสือเอกสารการเบิกจ่ายการจัดจ้างการทำอะไรทุกอย่างแล้วก็การบริหารจัดการที่จะเชิญที่จะให้น้องๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้ทำงานร่วมกันนะครับทำให้เบื้องหน้านั้นสามารถทำงานกันได้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามธนดนตรีแล้วก็ปิดฉากอำลากันไปเมื่อวันนั้นด้วยความงดงามของศิลปินที่มีน้ำใจกับธนดนตรีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง30กว่าปีนะครับ31ปีสำหรับมาริโฮน่าที่เราได้เดินทางร่วมกันมาแล้วเราก็คงจะฝากความรู้สึกตรงนี้เอาไว้สำหรับความทรงจำที่มีต่อกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของธนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับข่าวที่ช็อกในความรู้สึกของผู้คนทั่วทั้งประเทศก็คือเหตุการณ์ที่มีการยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มีผู้สูญเสียทั้งบุคลากรทางการศึกษาคือครูบาอาจารย์และก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่ก็คือเด็กๆเยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่ในขณะนี้ก็รวมไปถึงต้องการโลหิตเราช่วยกันไปบริจาคด้วยนะครับช่วยบริจาคโลหิตด้วยผมก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาจะไปพยายามบริจาคโลหิตแล้วก็น้องๆของทางธนดนตรีแล้วก็ทางวันดวนนริตนะฮะก็ไปช่วยร่วมกับบริจาคด้วยนะครับแล้วก็เราช็อกเหตุการณ์นั้นจะด้วยสาเหตุแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วใจยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจะถอดบทเรียนจะหาสาเหตุหรือจะอย่างไรก็ต้องดูกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามัน
จ็บปวดกันเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ที่สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ได้กระทำด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งเรื่องของการยิงนะครับสังหารคุณปู่คุณย่าแล้วก็มาผู้มีพระคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มาสังหารเพื่อนนะฮะก็ครูบาอาจารย์แล้วก็สังหารชีวิตตนเองด้วยนะฮะเรื่องเหตุการณ์มันจะเกิดจากสิ่งใดนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางที่จะป้องกันให้ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นมาเรื่องของความเปราะบางของจิตใจของเด็กๆเยาวชนหรือว่าแรงจูงใจของเด็กๆเยาวชนหรือแรงความกดดันเหล่านี้ก็มีขึ้นมากขึ้นเราเองก็เคยได้ผ่านพ้นในเรื่องของเหตุการณ์ในวัยรุ่นที่ผ่านมานะฮะก็เคยมีสิ่งที่เราเคยได้รับการไม่ว่าจะทั้งการบูลลี่การกดดันการด่าทอกันแกล้งของเพื่อนนะฮะในสมัยก่อนๆแล้วก็เป็นมาเหมือนกันแต่มันก็มีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่อยู่แล้วก็ต้องมีการยับยั้งชั่งใจด้วยกันที่จะได้สร้างเกราะป้องกันด้วยความเข้มแข็งเมื่อสักครู่ผมเพิ่งจะพบกับเพื่อนที่เรียนวัดนวลนฤทธิ์ด้วยกันที่ทำกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมพิเศษของร้อยพิเศษเราตอนเด็กๆก็เคยมีปัญหากระทบกระทั่งทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นแต่เราก็ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้หรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างสถาบันเราก็เคยผ่านเรื่องการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงก็เคยผ่านมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องก่อเป็นเหตุอาชญากรรมขนาดนี้แล้วก็สร้างความสูญเสียกันมหาศาลขนาดนี้นะครับในขณะที่เราได้เคยต้องใช้ชีวิตลำบากฝ่าวิกฤตนะฮะโรงเรียนคู่อริการมีปัญหากระทบกระทั่งภายในโรงเรียนนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้พบได้เจอแต่เราก็ยับยั้งชั่งใจหรือว่าต้องอดทนต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตของผู้คนนี้มาให้ได้นะครับหรือว่าเป็นอนาคตของชีวิตของแต่ละคนนั้นนะมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญ นะครับไม่ว่าจะทั้งผู้ก่อเหตุผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับโดนจะมีความที่ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสิ้นเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้นะครับเราคงจะต้องแสดงความรู้สึกว่าต้องขอให้ความรุนแรงนั้นต้องยุติลงและโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เป็นอาวุธทั้งหลายนี่นะครับขอบคุณพี่สันมโนพุทธานนะครับที่มาบอกกล่าวเรื่องราวของมาริโฮน่าตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วก็ขอบคุณพี่จี๊ดจินดาพี่ปีชากับบทกวีที่ให้กับถนนตีในการอําลาขอบคุณพี่อีทฟุตปาที่วาดภาพมาให้เราได้ประมูลภาพเพื่อจะนํารายได้เขามาชดใช้หนี้สินของถนนดนตรีแล้วขอบคุณผู้ประมูลด้วยนะครับที่ประมูลภาพของพี่อีทฟุตปาแล้วก็ได้บทกวีของพี่จีนไปด้วยตอนแรกผมจะไม่ให้แต่ว่าเขาอยากได้ก็เอาให้ไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะฮะขอบคุณเรวัตพันธุพัฒน์ที่เป็นแห่งชาติครับเรียบเจนส่งของพันธุ์ที่มาถ่ายทอดบทกวีของเรวัตพันธุพัฒน์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางกันมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับผู้ที่เบื้องหลังทุกท่านด้วยนะครับผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามถนนดนตรีแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับถนนดนตรีในภาคของการจัดรายการทางวิทยุส่วนทางโทรทัศน์ NBT ก็จะมีให้คุณได้ชมทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้ก็จะมีเป็นรายการที่จัดเป็นรูปแบบของรายการของถนนดนตรีไลฟ์ที่นำเทปบันทึกการแสดงของศิลปินในช่วงที่ผ่านมานำเสนอกันต่อไปด้วยนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่7สิงหาสู้บนทางปืนครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม32นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานในคืนวันนี้นะครับคุณเมฆขันแก้วดารงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจัดการวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอมินแฮสลินเทพหัสลินนายุทธยาคุณปัทมาสุนแย้มไปค่าบริจาคโลหิตกันครับดีครับพี่น้องของถนนดนตรีไปช่วยกันนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในขณะนี้กันนะครับขอบคุณนะฮะวันนั้นก็มีผู้ที่เอาดอกไม้เข้าของอะไรทั้งๆมาให้เยอะเลยนะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆวัดนวลนริศพี่ๆน้องๆที่นำเครื่องดื่มมาสำหรับมอบให้กับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังด้านเทคนิคทั้งหลายเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงอำลาเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเพราะว่าเขาก็ช่วยงานกันมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนวสันต์วงสว่างคุณจ๊อกที่ทำแบนเนอร์โปสเตอร์นะครับโลโก้ต่างๆที่คุณได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามท่ามกลางแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งที่นะครับลูกชายได้กับเพื่อนลูกชายเข้ามาชมกันก็ได้ทำแบนเนอร์ขนาดใหญ่มาให้ติดป้ายไว้ด้านหลังให้คุณได้ถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เช็คอินหรือจุดที่ถ่ายภาพกันได้อย่างงดงามนะฮะป้ายอำลาแล้วก็ป้ายแบนเนอร์ของทางศิลปินที่มาแสดงครับก็เป็นที่ที่ชื่นชอบทุกท่านที่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ความทรงจำในการล่ำลาจะมีใหม่ยังไงจะใหญ่กว่าเดิมเก่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือไม่ยังไงนี่ผมไม่แน่ใจได้แต่ที่แน่ก็คือได้ทำในสิ่งตามที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็คือห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้มีคนใช้งานเราได้มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นปฐมฤกษ์ของทนดนตรีที่ได้มาจัดงานที่นี่แล้วก็เริ่มทำคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตที่เคยฝันไว้ว่าอยากทำดนตรีเพื่อชีวิตให้คุณได้ให้ผู้ฟังได้ชมได้รับชมกันฟรีๆนะฮะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้มาถ่ายทอดบทเพลงบนเวทีที่มีการแสดงแบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาเข้าชมอันนี้เป็นฝันที่ผมฝันมานานมากแล้วอยากให้ผู้เข้าชมทุกคนนะครับถือก็ทราบมาแล้วครับหลายท่านอาจจะสามารถจะเสียเงินเข้าไปชมได้ในคอนเสิร์ตต่างๆกันอย่างเช่นที่กำลังจะมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นณหมู่พงเทพกระโดดชนะในวันที่10ตุลาคมหรือว่าทางมโหฬารที่14พฤศจิกายนที่เมืองกาญที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่งงานช่วงปลายปีคือแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าที่จะจัดขึ้นที่หุบกระพงในวันที่5ธันวาคมทุกงานผมก็จะไปช่วยงานผู้ที่มีพระคุณเหล่านี้นะครับทั้งศิลปินทุกท่านด้วยแล้วก็ฝันไว้ว่าอยากจะจัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีเวทีที่ต้อนรับผู้ชมได้นะฮะจำนวนไม่มากนักประมาณสัก 3-4 ที่นั่งเดิมฝันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความฝันเป็นจริงก็คือได้มีที่นั่งเพิ่มเติมนั่งถึง 1,000 กว่าที่นั่งนะฮะห้องออดิโทเรียมที่ได้จัดกิจกรรมของเรากันมา3ปีที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมนะครับได้มอบมาให้ถนนดนตรีแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมพร้อมผู้ชมผู้ฟังที่มาพบกันเจอกันเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็มีศิลปินเพื่อชีวิตมาขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ชมเพื่อที่จะบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มและทางถนนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทย แล้วก็ทางโซเชียลต่างๆนะฮะทางสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะทาง YouTube ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและทนดนตรีก็ไลฟ์ในช่วงเวลาที่มีการแสดงด้วยก็จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ผมไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอีก2เดือนผมก็จะต้องอำลาชีวิตของทางราชการไปแล้วไม่ได้มีการมาทำหน้าที่ทั้งอ่านข่าวบรรยายถ่ายทอดสดราชพิธีและต่างๆก็คงจะไม่ได้มาทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วส่วนรายการวิทยุจะทำต่อไหมก็ถ้าทางผู้บริหารให้ทำหน้าที่ต่อหรือท่านผู้บริหารผู้บริการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่นะครับจะมีนโยบายอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารกันไปแต่ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในทางวิทยุไปต่อเนื่องกันทั้ง2วันคือเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ31ปีที่เดินทางมาก็จะทำหน้าที่ต่อไปส่วนทนดนตรีไลฟ์ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เทปบรรยากาศของการแสดงในแต่ละเดือนมาลิลันออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดือนนี้จะเป็นเทปของการบันทึก70ปีกุหลาบล้านนาพี่แอสสุนทรีเวชานนท์ก็อย่าลืมติดตามกันในช่วงวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับส่วนวันที่15สิงหาคมก็จะนำเทปของทางวิทยุนะครับจะนำเทปของคาราบาวมาฝากกันเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเวลาของการเดินทางเข้าไปตามอุทยานต่างๆนะครับคราวนี้จะไปที่เจ็ดสาวน้อยโมกเด็กสระบุรีนะครับก็ทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะฮะ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่ขอมาจากหลวงศักดิ์ทูบดอกสุดท้ายเพื่อไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและเพลงอโหสิกรรมที่คุณสิงห์นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับขอโทษนะฮะวันนี้ไม่ได้ดูในไลน์กับที่ขอเพลงวันนี้ที่ขอเพลงมาทางนะครับทาง Google Form ก็ทยอยเข้าส่งมาแล้วครับขอ2เพลงคุณไม่ใหญ่และอโหสิกรรมของสิงห์9518จากหาดใหญ่ก็จะมอบให้ในช่วงนี้2เพลงนะครับ

แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนแล้วเล่น

0: ไอ้ของชั่วโมงแรกในรายการดนตรีผมพี่จรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงคือวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับมีผู้ฟังขอเพลงนี้มาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นานแล้วไม่ได้ฟังคาถา2540และใน Google Form บาปบริสุทธิ์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่นี่ก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมนะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตโบรวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดยทันทีทั้งนี้รัสเซียยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปนาวุธซึ่งยากต่อการสกัดกั้นโจมตีเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในรูปแบบการโจมตีฉับพลันระยะสั้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

อดีตที่บ้านเมืองก็ถ้าต่างจังหวัดไกลพื้นที่ก็พื้นที่ห่างไกลก็มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเปราะบางทางด้านของผู้ที่ไม่มีทางสู้ก็คือคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กๆแล้วก็มีปณิธานมีปณิธานมีความมุ่งมั่นกันแน่แน่นะครับที่จะได้เดินทางไปโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆในสมัยนั้นก็โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้ยินเสียงได้ยินข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้ายหรือสูญหายหรือก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะใกล้ตัวก็คือกลายเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถาบันสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยเราได้การคุ้มครองโดยเฉพาะในภาคของภาคเมืองก็ตอนนี้ก็ต้องประวัติพันพึ่งกันไปก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลแล้วก็อีกหลายหลายโรงเรียนหรือเหตุการณ์ทั้งของตัวทั้งภายในเองเด็กๆเยาวชนตอนนี้ก็คงต้องหาวิธีการนะฮะคนที่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเหนื่อยกันโดยเฉพาะคุณครูซึ่งท่านก็เหนื่อยเด็ดเหนื่อยกับภาคการสอนและวิชาการต่างๆกันมามากมายแล้วตอนนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องความกดดันหรือว่าสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเรานั้นจะมีอะไรที่มีสภาวะจิตใจที่เกินลิมิตเกินการควบคุมแล้วเกิดการเข็นฆ่าทำร้ายทำลายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วฉะนั้นทุกภาคส่วนแล้วครับคงจะมอบไปทางหรือว่าให้ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนเราเองก็มีทางที่จะทำได้อะไรบ้างอย่างเช่นใกล้ตัวก็คือดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับผมก็ต้องดูแลอาจจะใกล้ตัวก็ต้องมีอยู่เหมือนกันลูกชายเขาก็วีนใส่เราอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ต้องหาทางที่จะ อธิบายเหตุผลหรือว่ามีสิ่งที่เราได้สามารถที่จะต้องควบคุมดูแลกันนะครับไม่ให้แบบเลยเถิดไปมากกว่าในสิ่งที่มันไปก้าวล่วงได้หลุดจากสังคมในบ้านเราแล้วไปอยู่สังคมภายนอกแล้วไปมีอารมณ์ใส่กับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเราก็ต้องควบคุมดูแลกันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันแล้วกันต้องเฝ้าดูแลยอมเหนื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดทั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือทั้งคอนเสิร์ตนี้แทบจะสลบเลยพอดีหลังจากอำลาถนนดนตรีแล้วผมต้องอยู่ทั้งดึกเลยนะครับตีหนึ่งกว่าก็จะกลับบ้านแต่แล้วก็จะไม่กลับจะนอนที่สถานีเพราะว่าดูแลเก็บข้าวของช่วยดูสถานที่นะครับหลังจากที่ผมได้เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยก็ดูแลสถานที่ที่มีขยะมีสิ่งที่จะต้องทำให้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงานนะครับช่วยถึงแม่บ้านของสถานที่เขาได้อีกทางหนึ่งได้ก็ทำกันไปนะฮะโดยเฉพาะพวกเศษขวดเศษกระป๋องเศษขยะทั้งหลังก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บซากคุณเมฆันแก้วด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าจะต้องมีอัดรายการนะครับอัดบันทึกเทปรายการทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นำมาตัดต่อออกอากาศเพื่อที่จะได้นำเสนอเป็นภาคของรายการรูปแบบรายการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนสัปดาห์นี้กำลังออกอากาศอยู่กับหนูมิเตอร์และบิวกัลยานีอยู่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่แอสสุนทรีเวชนนท์เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ก็มีทนดนตรีไลฟ์ให้คุณได้ชมพร้อมกับเสียงเพลงที่เป็นบันทึกการแสดงมาด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับจากคุณเอกชัยจากกำแพงเพชรที่มีไม่มีครูแล้วก็ทางไลน์ก็ชื่นชอบกันหลายบทเพลงที่เราได้กำลังนำเสนออยู่นะครับเดี๋ยวขออ่านไลน์ในคืนวันนี้ก่อนนะฮะก็ตั้งแต่ช่วง
เย็นก็รูปยังภาพรูปภาพของงานอำลาทนดนตรีลายนี้รู้สึกจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสียดายแล้วก็ทุกคนก็มากันด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้แล้วชมด้านล่างฮะก็มีความสุขกันไปอีกแบบนึงแล้วก็บรรยากาศเหล่านี้คงจะต้องไปชดใช้ให้ในช่วงแคมป์ไฟมาริโคน่าแล้วกันนะฮะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนทางทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเพราะว่ามีที่จะอยู่จำกัดส่วนท่านที่แจ้งเข้ามาก็ยาวไปถึงสังขบุรีอ๋อฮะพอดีวันนั้นคุณเรื่องกิจและการชนันนะฮะที่ทำมาริโอน่าภาพพิเศษที่สังขบุรีก็เดินทางมากับแฟนด้วยนะครับก็มีบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วมาริโอน่าครับแต่ก็เรื่องของเดินทางจากราชบุรีฝนตกตลอดทางจนถึงคลอง11เปิดฟังทนดนตรีสบายสุขใจคุณตู่คุณงามบ้านโป่งขอบคุณกับบุญเส้นยำบุญเส้นรสเลิศผมได้ชิมได้ชิมได้ลองท้องอย่างเต็มที่หลังเลิกงานแล้วนะฮะขามันปวดไปหมดเลยแล้วก็หิวมากนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมาแวะในทานวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของคุณตู่คนงามบ้านโป่งไปแล้วนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์บอกดูข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินแล้วรู้สึกสงสารผู้เคราะห์ร้ายมากเลยมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณปอชิตาก็ฟังเพลงอโหสิกรรมนะครับแล้วก็มีช่อง11คุณอ้อย AJ กำลังออกอากาศรายการทนดนตรีไลฟ์หนูมิเตอร์และบิวกัลยานีขอบคุณคุณอ้อย AJ ที่ทำขนมมาฝากทีมงานด้วยนะครับคุณปอชิตาบอกที่นี่ไม่มีครูชอบมากเลยคืนพรุ่งนี้อยากฟังเพลงแม่ของแฮมเมอร์ได้ครับเข้าสู่เดือนแห่งวันแม่ก็ยินดีนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนำเพลงกับแม่มาฝากกันนะครับตอนนี้ฟังเพลงพ่อกันแล้วกันนะครับจดหมายถึงพ่อที่คุณขอมานะครับและเจ้าปีเสื้อเอ๋ยครับ

เป็นคำถามที่อยากจะถามเหมือนกันว่าใครทำเจ้าเอ๋ยใครทำให้เด็กน้อยคนหนึ่งต้องมีชะตากรรมในการได้นำอาวุธขึ้นมาล่าสังหารคนเป็นผักเป็นปลาขนาดนี้ในเมื่อตอนที่นวีเวียศักดิ์กุขันธินคนที่ทำงานเพลงของสองวัยก็เคยได้เดินทางด้วยกันมาน้าก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือแบบเยอะแยะมากมายต้องมาเข้าเหมือนอยู่ในค่ายกักกันบีบคั้นอยู่ในเรื่องของหลักการไอ้พวกวิชาการต่างๆเนี่ยบอกเด็กควรจะได้วิ่งเล่นในทุ่งกว้างควรได้มีการอยู่กับจินตนาการไม่ควรจะมาอยู่กับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาการเรียนอะไรที่มันมากมายนักหรือว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ต้องก้าวไปให้ได้ให้ทันกับโลกในยุคความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยุคดิจิตอลทั้งหลายจินตนาการเหล่านี้หายไปจากพวกสมองกลและความประสบของเทคโนโลยีที่นาเคยพูดเสมอผมก็จำได้แล้วก็บัดนี้มันก็แน่นอนในเรื่องของความต่ำตมของพวกสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มันทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก้าวหน้าไปแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในโลกแห่งความที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือท่าให้กับพวกความบัดซบทางเทคโนโลยีน้ำฝนครับ

ที่ไปเขาใหญ่แล้วก็พบกับครูตึงอาจารย์มานพรัตนพันธากุลโรงเรียนบุญพัฒนาที่แกสอนเด็กๆโดยไม่ให้เด็กอยู่ในห้องเรียนไปอยู่ที่ด้านนอกรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรก็ปลูกตำหนักต้นไม้นะครับแกไม่ให้เด็กๆเขาไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูที่แบบทำงานศิลปะก็พาเด็กไปวาดภาพไปรถแล่นตามจินตนาการแล้วก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปดูธรรมชาติวันๆไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเรียนที่โรงเรียนเท่าไหร่นักจนเป็นที่เอื้อมละอากับบรรดาครูผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาต้องทำการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางกระทรวงหรือว่าทางระบบในการศึกษาแต่แกก็ผีบ้าออกไปตามตะเวนหาเด็กไปเด็กก็ชอบสนุกวันๆไม่ต้องเรียนในคาบการศึกษาก็ออกไปสู่จินตนาการในโลกกว้างทำงานศิลปะทำงานเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็เด็กเหล่านั้นก็เข้มแข็งแข็งแกร่งจนกลายเติบโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทั้งศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในระบบอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มีภาวะเคร่งเครียดและกดดันอะไรอาจจะอยู่กันแบบเหมือนกับไม่ค่อยร่ำรวยนะพูดง่ายๆนะครับก็อยู่ได้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าศิลปะวัฒนธรรมศิลปะงานวรรณกรรมศิลปะหรืองานธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเด็กๆที่มีความเคร่งเครียดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตนเองได้เปราะบางจากการถูกบูลลี่การถูกพูดจาหรือไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ครอบครัวแตกแยกไปงานวันนานนั้นศิลปะเหล่านี้ถ้าทำได้นะครับก็น่าจะรวมตัวกันสำหรับบรรดาคนทำงานศิลปินอยากจะคิดอีกโครงการหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสังคมกันได้อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าทำได้ก็จะลองคิดดูว่าจะรวมตัวกับทางคนทำงานศิลปะทั้งหลายที่เราเคยได้มีนะฮะมีกันอยู่เนี่ยมารวมตัวกันทำว่าถ้าสภาพในการเหล่านี้เราต้องบำบัดกันบ้างแล้วอาจจะต้องพึ่งครูมอสที่ทำศิลปะบำบัดอยู่ที่เชียงดอยหลวงเชียงดาวหาครูทางภาคใต้ครูทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งจนไปถึงแบบคนที่เป็นแบบเกษตรลุงฟางอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับที่คุณขอมานะครับผมมอบให้แล้วแล้วก็ทาง0816346452ที่คุณขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดถนนแปลกแยกและแมงปอปีกบางจากสาวสุราษฎร์ครับ

ที่สาธารณราชขอมาทาง0816346452พอดีมีผู้ฟังขอเพลงคิดถึงจากคุณทองป๋องนภเหรียญนะครับจากบ่อพลอยกาญจนบุรีเอหายไปไหนเคยเปิดอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าป๋องนภเหรียญในปกติก็เคยเปิดอยู่ในสมัยก่อนก็อีกประมาณเดือนนึงนี้หลังเกษียณนี่ก็จะต้องขนซีดีอันนี้คาสเซ็ตกับแผ่นเสียงเนี่ยผมคงขนเอาหมดกลับมาที่บ้านหมดแล้วก็เหลือแต่เนี่ยฮะซีดีนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องขนทยอยขนกลับมาเข้าของกลับมาให้หมดนะฮะแล้วก็มาเปิดที่บ้านนะครับต่อไปก็จะเปิดเพลงที่บ้านแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็เป็นบุคคลภายนอกแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้ว60แล้วขึ้นรถไฟนี่ครึ่งราคาป่ะราชการด้วยบำนาญนี่ให้ครึ่งราคาป่ะจะได้นั่งรถไฟเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอ๋อเจอแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณสวิทนะครับดังนั้นจะได้นำเสนอในช่วงท้ายกับทนดนตรีในชั่วโมงที่2นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เมื่อสักครู่นี้ทางข้อความที่คุณโดมนครสวรรค์ที่เป็นผู้ทำแบนเนอร์มาให้3ปีเนี่ยก็ขอเพลงน้ำฝนมาได้จัดให้แล้วสรุปวันนั้นลูกชายไปไม่ทันนะครับอ๋อครับครับนี่กำลังดูว่าเพลงของวงบางลำพูนะฮะแบนก็คงจะได้นำเสนอกันในโอกาสต่อไปครับปิดท้ายกันด้วยเพลงคิดถึงจากป๋องนภเหรียญแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: นดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่า
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึงร้อยละ85และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

ังข่าวเรื่องประเทศญี่ปุ่นเขาจำกัดเรื่องอาวุธประชากรเขาจะต้องปราศจากอาวุธแล้วก็สถิติเรื่องคดีการฆาตกรรมหรือว่าการใช้อาวุธนั้นก็จะไม่มีมากเหมือนเช่นประเทศของเราจากผลพวงของสิ่งที่เกิดความทำลายล้างจากปรมาณูเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองแล้วญี่ปุ่นก็โดนทั้งสองถล่มทั้งสองเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงเดือนสิงหาคมทำความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากแล้วก็ต่อเนื่องกันมายาวนานถึงเรื่องของร่างกายที่ได้พบกับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในโลกใบนี้สำหรับการทำลายล้างเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีพงศ์พิยศรุ่งสมัยและทีมงานของทนดนตรีคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์มุงสว่างสมเกียรติแท้ไม่ดีมนุษย์พัฒน์เทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัตก็กลุ่มเสียงเพลงที่ผมเลือกมานะครับฮิโรชิมาจากนางะคาราวานและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้ก็มีขอเพลงเข้ามาทางไลน์เลยจันเจ้าขาของวงโฮปเพลงนี้ฟังตอนดึกๆเพราะมากครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยขอบคุณเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะคุณน้อยเอเจเมื่อวานไม่ได้ฟังนางอีร้องเพลงวันนี้ขอฟังหน่อยนะคะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีขอบอกตาดูหนูมิเตอร์หูฟังถนนดนตรีแย่ประสาทกันไปนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณขอมานะครับจันเจ้าขาครับ

พลงตอนนั้นจากท่านเจ้าขาก็มอบตุ๊กตาขาหักให้ก็แล้วกันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีโอกาสนะฮะบางคนมีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแม้กระทั่งมีตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นของตนเองอย่าว่าแต่ข้าวปลาอาหารนะฮะก็จะนำไปใส่ทองก็ยากเหมือนกันยุคนี้ก็ยุคลำบากเท่าไหร่ก็คิดว่าคงจะต้องอดทนเยอะนะครับเรื่องของเด็กโรงเรียนเทพศรินทร์ก็มีเสียชีวิตไปรายที่9สงสารเด็กที่ไม่รู้อีโนยนี่เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ต้องมาสูญเสียชีวิตไปอีก1รายก็ไม่รู้สาเหตุว่ายังไงแต่หลังจากนี้ต้องเอาความกระจ่างให้เกิดขึ้นแล้วต้องหาสาเหตุอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขให้ได้อย่าเพียงให้มันผ่านลมผ่านเลยไปเหมือนที่ที่ผ่านมาก็มีเหตุการยิงในสถาบันในโรงเรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ก็มาเกิดขึ้นอีกนี่ต้องไปดูว่าจะทำยังไงกันนะครับกับเพลงที่คุณไม่ได้เลือกมาแต่ผมก็เลือกมอบให้แล้วกันนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับครูข้างถนนครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าทุ่ม36นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีก็ได้เปิดเพลงเกี่ยวกับครูเพราะว่าคุณครูผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นั่นก็หลายท่านแล้วก็ขวัญก็คงจะฝันนี้รีฟอร์กันไปแล้วก็ต้องมีการจัดงานโรงเรียนปิดในช่วงนี้แล้วก็ต้องจัดงานศพกันโดยเฉพาะครอบครัวของน้องที่ยิงเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องจัดงานศพทั้งหลายศพเลยนะครับเป็นความเศร้าจริงๆมีผู้ฟังในไลน์ขอเพลงครูกระดาษทรายอ๋อคุณปัทมาส่วนแย้มดร.ณรงค์บอกฟังเพลงครูแล้วนึกถึง40ปีที่แล้วผมเป็นครูที่โรงเรียนกระดังงาอำเภอบางคนทีครูมีไม่กี่คนออกตามหาเด็กให้มาเรียนผมกับเพื่อนลงในสวนมะพร้าวออกไม่ได้เดินไปมีแต่ต้นมะพร้าวต้องนั่งอยู่นานรอจนชาวสวนผ่านมาพาออกจากสวนมะพร้าวได้จริงครับเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยครับเราไปอยู่ในสวนมะพร้าวที่บางคนทีที่บ้านพ่อที่ลงหีบบางคนทีตรงวัดบางกล้วยนะครับเข้าไปในสวนเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะฮะท้องร่องสวนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกของป้าของลุงที่เขาเป็นคนแม่กลองอยู่ในนั้นเขาจะพาเราเดินเขาจำได้หมดท้องร่องตรงไหนสวนไหนสวนใครสวนใครแล้วก็จำได้หมดเราบอกว่ามันจำได้ยังไงวะเราเดินในแต่ละร่องแต่ละสวนนี่ยังจำไม่ได้เลยมันจำได้หมดต้นมะพร้าวอ่ะยังรู้เลยว่ามันจะมีกี่ต้นอ่ะเขาบอกเขาปลูกเขารู้เลยว่าต้นนี้ขึ้นใหม่ต้นนี้ขึ้นเก่าต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เก่ามากไปแล้วอยู่นานแล้วนะฮะโอ้มันอัจฉริยะจริงคือในสมัยนั้นนะคือเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจบป.4มั้งเป็นญาติแล้วก็จำหมดเลยนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องเอาดินจากท้องร่องอะครับขึ้นมาโปะไว้ข้างๆตรงคือเวลาที่เขาทำดินท้องร่องจะต้องโกยดินขึ้นมาแล้วก็โปะข้างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบท้องร่องนั่นแหละครับมันจะต้องโปะขึ้นไปข้างๆแล้วก็โกยดินกันทำไมก่อนเราก็สนุกก็ชอบไปโกยดินเขาก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเราเขาจะต้องคอยดูเราไม่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันพัดไปหรือไม่คือมันจมนะครับพอดินโคลนก็ไม่ประมาทไม่ได้เราก็ชอบสนุกดียิ่งเก็บละมุดเก็บอะไรผลไม้อะไรฮะในสวนเนี่ยสนุกไปอีกแบบมะม่วงเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมะม่วงก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีลิ้นจี่แม่กลองอีกอันนะฮะแล้วก็ส้มโอโอ้พูดแล้วก็อยากไปเราไปแม่กลองสักรอบแล้วกันตอนนี้ก็เกษียณแล้วไปไหนก็ได้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับล็อกเวทครับ

ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองจนกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรงความหนาวเย็น

องเห็นชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาจากเพลงได้เลยนะครับแดนสุดท้ายที่มาริโอนาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชนบทเป็นเพลงของวงสะพานคุณสุเมธสัจจิตและคุณพิชวงพิทักษ์เหลือตอนนี้คือสุเมธอย่างเดียวพิชวงก็ลาลับไปแล้วเพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่เช่น10ล้อที่หายไปของวงเขียนไข่และวานิชขอมาจากลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปให้คุณบุญประกอบอบดินได้โหลดเพลงให้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่ในคือวันนี้ยังไม่ได้จัดให้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่จะทำให้แอดมินได้ทราบว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงอะไรบ้างส่งเข้ามาแล้วในช่วงบรรยากาศก็อยากให้นำเสนอกันบ้างในนอกเหนือจากในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้ว

เดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมที่หอใหญ่ที่ไม่ใช่โทษนะที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นหอที่จุคนได้เป็นพันเหมือนกันนะก็อยากจะไปเก็บตกความรู้สึกหลายอย่างที่เคยหล่นหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับคือวันนี้เวลาของทนดนตรีก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอบคุณทั้งผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งถึงขณะนี้เราก็ยังคงเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปด้วยนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ผลที่2นะคะเป็นปีมะเมียอาทิตมาศก็ปกติวานนะคะเราพบกันในวันอาทิตย์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาไขข้อข้องใจตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะคุณท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจมพอนเจมพอน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวการปฏิบัติพระไตรปิฎกนิทานต่างๆแล้วถ้าพบว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวที่ได้เรียนรู้แต่ได้แล้วต้องการจะสื่อสารกับทางรายการติดต่อกับพระอาจารย์หรือคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางออนไลน์ก็ได้โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าในช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น YouTube Inbox Comment หรือว่า Official Fan Page ของ Facebook เราก็มี LINE Official เหมือนกันก็ที่@ปัญญา 84,000 แล้วก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางนั้นเมื่อได้ข้อความใดๆแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบณิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านั้นเจริญบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยถือว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณดร.สะอาดที่ตัวพระโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วเนี่ยจำกันได้เลยนะคะว่าเราจะมีวันสำคัญเรียกว่าเป็นการจัดงานวันบูรพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพระโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรจำกันได้ว่าโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของท่านหลวงพ่อเราก็จะได้มีการจัดงานวันบูรพาจารย์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านเป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ปีแรกที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปนะคะก็เลยอยากจะขอเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการจัดงานในวันที่30สิงหาคมนี้สักนิดนึงตอนต้นรายการแล้วท้ายรายการเราจะย้ำอีกครั้งนึงเพื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็จะได้ไม่พลาดไปร่วมแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงครูบาอาจารย์กันนะคะขออนุญาตพระอาจารย์ได้เกริ่นนิดนึงเจ้าค่ะว่าการจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็คือสำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาเราก็จะมีวันสำคัญสำคัญที่เราจะจัดในช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็คือช่วงต้นปีที่เราได้พบกันไปคืองานพบปะผู้ฟังนี่คืองานขุมทรัพย์แห่งใจในช่วงประมาณเดือนมกราคมช่วงกลางปีเราก็มีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือวันบูรพาจารย์ที่เราจะมาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานั่นก็คือท่านหลวงพ่อดร.สะอาดที่โทปาโสที่ท่านจากไปในวันที่30สิงหาคมเมื่อปี2565แต่ทุกๆปีเราก็มาจัดงานระลึกถึงท่านปีละครั้งละครั้งโดยเรียกชื่อว่าเป็นวันบูรพาจารย์ที่ในปีนี้ก็จะมาตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาปี2569 ดยเราก็จะจัดงานกันที่วัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติก็คือกุฏิที่พระอาจารย์พำนักอาศัยอยู่นี่เองเน
0: าะ
1: แล้วก็จะเป็นห้องบำเพ็ญกุศลชั้นหนึ่งงานก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงโดยก็จะมีการสวดมนต์ที่จะระลึกถึงการจากไปของท่านโดยก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดบวรมาเป็นพระสงฆ์พิธีในการที่จะสวดเราทำบุญให้ทานกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังธรรมะกันเราจะมีการปฏิบัติบูชาก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อมาปฏิบัติกันสักคาบหนึ่งหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังอีกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างละครึ่งชั่วโมง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีการแจกเทศของหลวงพ่อตอนใหม่แต่ก็ว่าตอนใหม่เนี่ยก็คือว่าช่วงท้ายๆก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยได้มีการเทศอยู่ประมาณสัก 20-30 ตอนนะคุณใจที่ยังไม่ได้ตัดต
0: ่อเจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ออกไปก็เลยจะนำมาเผยแผ่ในวันนั้นด้วยจะทำในรูปแบบของplaylist หรือยังไงให้สามารถนำไปดาวน์โหลดได
0: ้
1: ในวันนั้นจะแจ้งให้ทราบ
0: เจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่จะมาร่วมงานนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นำอะไรมาต้องมีการนำอะไรมาร่วมงานไหมการแต่งกายอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะก็แต่งกายปกตินะคุณใจแบบเวลาเรามาวัดแต่งกายปกติแบบเวลามาวัดมาทำบุญทั่วไป
0: ใช่
1: เราก็เริ่มเวลาบ่ายโมงซึ่งวันนั้นก็จะไม่ได้มีกินข้าวกินอะไรหรอกเพราะว่ากินข้าวกันเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีบริการน้ำดื่มหรือขนมอะไรเงี้ยสแน็คที่มันดีต่อสุขภาพจาก
0: เจ
1: ้าภาพทั้งหลาย
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ก็มาร่วมบุญกันในวันนั้นได้เราอยากให้มาในการฟังธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์เนาะก็นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: และในวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองของลูกศิษย์เรื่องราวของหลวงพ่อนี่แหละแต่จากมุมมองของลูกศิษย์แต่ก็เพราะว่าประวัติที่เราอาจจะเคยได้ยินที่ท่านเล่าเนาะว่าท่านเป็นมายังไงหรือว่าคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังหรือจากในหนังสืองานศพเนี่ยก็จะมีประวัติของท่านที่รวบรวมไปบ้างแต่ว่าอันนี้คือจากมุมมองของผู้เล่า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าจากมุมมองของลูกศิษย์เนี่ยยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังที่ได้เคยพบเจอท่านมาก่อนได้เคยมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้เคยเจอหลวงพ่อใดๆแล้วมีความประทับใจจากมุมมองไหนแง่ไหนอยากจะให้รวบรวมเรื่องราวนั้นมาส่งให
0: ้
1: ก็เราก็จะมีการบันทึกเสียงหรือว่าจะแบบเอาเบอร์ติดต่อไว้เพื่อที่จะเราจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือประวัติของหลวงพ
0: ่
1: อในเวอร์ชันจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองระลึกถึงดูการระลึกถึงความดีของครูบาอาจารย์เรื่องราวที่เราประทับใจเนี่ยเป็นสังขารุสติสังขารุสติจะทำให้เราสามารถที่จะตั้งอยู่ในธรรมเป็นความคิดที่ดีๆแล้วเรามาตั้งใจระลึกถึงดูนำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันตัวเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นก็คือในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นเป็นกิจกรรมที่2ของปีของเรานะเจ้าค่ะกิจกรรมถัดไปที่จัดเป็นประจำนี่ก็คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าจะเป็นโครงการปฏิบัติธรรม
1: ใช่ใช่เราก็จะมีการปฏิบัติธรรมที่เราจัดโดยในนามของมูลนิธิเองนะก็จะมีคอร์สที่อยู่ที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงตาแยงในคอร์สที่ชื่อว่าแต้ร่มกุลเชษฐโถคือเป็นวัดของพระอาจารย์จวนโดยมีหลวงตาแยงเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน แล้วท่านก็เมตตาให้สืบต่อมีการปฏิบัติและซึ่งการปฏิบัติจริงๆก็เริ่มมาจากหลวงพ่อดร.สะอาดสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีการสืบต่อการปฏิบัติเราก็เลยมาลงตัวจัดกันมาต่อได้ที่วัดภูทอกซึ่งในปี2569นี้เราก็มีจัดกันในวันที่28พฤศจิกาถึงวันที่6ธันวา
0: เจ้าค่ะ
1: โดยก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้สมัครกันมาแล้วแล้วก็ไปสมัครกันได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org/course/phutalk จริงๆไปที่หน้าเว็บไซต์เลยมันจะมีลิงก์ที่เชื่อมเข้าไปอยู
0: ่
1: ท่านผู้ฟังไปตามลิงก์ก็ลงรายละเอียดรายการสมัครกันมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ครั้งนึงก็คือเดือนพฤศจิกายน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: วันที่28ขอไป28ใช่28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: ธันวาคม
1: 28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: อ
1: ันนี้เจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าส่งท้ายปี2569กันนะเจ้าค่ะซึ่งก็คอร์สนี้ก็ประจวบเหมาะกับมีท่านผู้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่ว่าขาไปที่จะเดินทางไปอย่างเงี้ยนะเจ้าคะไปที่วัดแล้วก็ขากลับด้วยเนี่ยมีทั้งคุณก้องจิตแล้วก็คุณพนิดาด้วยสนใจที่จะไปร่วมในการปฏิบัติธรรมถามมาเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยโยมอยากขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้สนใจทราบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหรือจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางไปด้วยรถยนต์ได้แต่ที่ว่าจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพบ้างจากภาคใต้บ้างนี่ก็มีไปกัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โดยก็สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะไปลงที่จังหวัดอุดรธานีก่อนให้ถึงสนามบินถึงสนามบินอุดรธานีก่อนเวลา9โมงเช้าก่อน9โมงเช้าแล้วเราก็จะมีเรียกว่าคาพูนะครับก็คือนั่งขึ้นรถไปด้วยกันมีรถตู้จากแต่ในวันหยุดอนภายใน9โมงเช้าเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะ
0: จากสนามบินอุดรไปภูทอกเนี่ยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ที่จะเดินทางไปก็ต้องไปถึงก่อนโดยก็จะต้องแจ้งมาติดต่อกับทางสตาฟหรือว่าทาง Line Official นี่ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าไฟล์ไหนที่เขาแนะนำให้ขึ้นได้
0: แ
1: ล้วก็จะมีรายละเอียดที่ก็จะชี้ๆว่าอยู่ว่าไฟนี้จะทันเวลาอันนี้นี่คือขาที่จะเดินทางไปส่วนขาที่เดินทางกลับนี่ก็ลักษณะเดียวกันก็จะกลับวันที่6เดือนสกีพูดเป็นสกุลคือวันที่28พฤศจิกา2569แล้วถ้าเป็นขากลับวันที่6ธันวาเนี่ยก็ต้องจองไฟช่วงเที่ยง
0: สาย
1: เที่ยงเป็นต้นไปเพราะว่าเราเลิก6โมงเช้ากว่าเราจะออกจะ7โมงเดินทาง3ชั่วโมงก
0: ็
1: ต้องช่วงแบบเกือบๆเที่ยงอย่างเงี้ยถึงจะมาจับไฟล์ที่อุดรธานีทันแล้วก็กลับกรุงเทพหรือไปที่ใดๆในวันที่6ธันวาคม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: 6ธันวาคม
0: วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็คือสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็จะลงปฏิบัติครั้งสุดท้ายตอนช่วงเช้าตีห้าถึงหกโมงอันนั้นก็เสร็จสิ้นปุ๊บก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยนะเจ้าคะทีนี้สำหรับชุดปฏิบัติธรรมอ่ะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะท่านที่ถามห่วงว่าผู้หญิงนี่นอกจากนุ่งผ้าถุงแล้วยังสวมกางเกงขายาวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าบ้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ปิดไหล่ปิดเข่า
0: เจ้าคะ
1: ไม่รัดรูปเกินไปไม่มีสีสันฉูดฉาดไม่มีตัวหนังสือมากมีตัวหนังสือนิดหน่อยอย่างนี้ได้แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันเลยก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการซักใดๆ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นชุดขาวก็ได้จะเป็นสีธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันนี้ก็จะลดภาระในการซัก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ช่วงนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตเตรียมถุงเท้าถุงมือหรือว่าหมวกที่จะสำหรับใส่กันหนาวเตรียมมาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวเร็วแล้วก็หนาวยาวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฝนก็จะหนักเพราะมันเริ่มเข้าสู่เอลนีโญ่นะ ก็เลยอาจจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวไว้เช่นกัน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่
0: ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เราจะขึ้นไปปฏิบัติบูชากันชนิดที่ว่าไม่นอนเลยบนภูทอกนะเจ้าค่ะยังเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ค่ำหนึ่งเจ้าค่ะ
1: ก็จะมีวันหนึ่งที่จะทำอย่างนั้นเถอะบ้าง
0: เจ้าค่ะก็เรียนย้ำนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะไปร่วมปฏิบัติบูชากับมูลนิธิปัญญาภาวนาและที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงภายใต้โครงการใต้ร่มธรรมกุลเชโถ28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะคะซึ่งอันนี้โยมเตือนใจจองไปแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนึ่งที่พร้อมกับน้องพันวดีด้วยนะเจ้าค่ะก็จะไปร่วมปฏิบัติด้วยเพราะว่าไปปีที่แล้วนี่ติดใจมากเลยติดใจตรงปฏิบัติได้ดีมากเลยอ่ะเจ้าค่ะทุกอย่างทุกสิ่งดีมากเลยจิตใจมีความสุขตลอดทั้งปีดังนั้นปีหนึ่งก็ได้ไปครั้งหนึ่งนี่นับเป็นบุญอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่สามของเราส่วนกิจกรรมที่สี่นี่น่าจะเป็นต้นปีหน้าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในที่ปัญญาภาวนาที่นนท์เลยเจ้าค่ะ
1: ในปี2570เดือนมีนาคมเราก็จะมีจัดกิจกรรมไปสังเวชนีสถานสี่สังเวชนีสถานสี่ก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาล
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็คือทริปที่เราจะเดินทางไปสังเวชนีสถานโดยก็จะเริ่มเดินทางวันเสาร์ที่13มีนา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เดินทางกลับจากประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่21มีนาคมกล
0: ับ
1: มาถึงประเทศไทยก็คือเช้าของวันจันทร์ที่22ประมาณสักตีห้าประมาณตีห้านี่ก็จะเป็นทั้งหมด9วัน9วันเต็มๆแล้วก็ถ้ารวมวันที่เดินทางกลับด้วยก็10วัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โดยรายละเอียดเนี่ยตอนนี้เราก็ไฟแนลแล้วแหละว่าไปที่ไหนที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปดูกันเนาะที่เว็บไซต์ปัญญา .org
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญา .org จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้ไม่ว่าจะงานที่เราจะอยู่กันที่เราจะเห็นกันอยู่ในภายอนาคตเนี่ยนะงานบุรพาจารย์งานปฏิบัติธรรมบุรพาจารย์คือเดือนสิงหาคมนี้ละงานปฏิบัติธรรมก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬแล้วก็งานที่จะไปสังเวชนีสถาน4เดือนมีนาคมปีหน้าก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สำหรับที่เราจะไปสังเวชนีสถานสี่เนี่ยพระอาจารย์ก็มีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะยกระดับจิตของเราให้มีศรัทธามีปัญญามีขันติมีความเพียรเพิ่มขึ้น
0: แ
1: ล้วการไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งที่ที่พระพุทธเจ้าเคยบรรทมตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจ
0: ิ
1: ตใจเราจะยกระดับของความอดทนความเพียรกำลังใจเราจะเพิ่มมีมาได
0: ้
1: ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องปัจจัยเรื่องเวลาลงตัวเนี่ยก็อยากจะให้ไปด้วยกันจะยกระดับจิตของเราในด้านต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะแล้วท่านที่ได้ไปมานี่กลับมาก็จะบอกว่าทำสมาธิได้ดีขึ้นได้มากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของโยมตื่นใจเองด้วยซ้ำในเรื่องของการไปที่อินเดียกับพระอาจารย์แล้วก็อยากจะขอแจ้งว่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการร่วมคณะไปสังเวชนียสถานสี่ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเนี่ยราคาจะถูกมากเลยคือแบบว่าท่านไม่ได้เก็บเงินที่จะทำกำไรหรืออะไรเลยอันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องราคาตรงนี้แต่เรียนได้เลยว่าต่ำกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าท่านตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านไปปฏิบัติบูชาได้ไปแสวงบุญกันนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้พอเราฟังรายละเอียดอะไรต่างๆไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคำถามเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: เจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะ คำถามอันแรกนี้คือถัดจากเมื่อสักครู่ที่ถามมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะถามมาอันแรกนะเจ้าค่ะท่านถามว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านมองว่าเป็นผู้หญิงมีกรรมนะเจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: คือคำว่ากรรมคำนี้ก่อนเราก็เราไม่จัดเข้าใจคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่แบบไม่ดีเป็นโลภมองมุมในทางด้านที่แบบว่าไม่น่าพอใจใดๆอย่างนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำธรรมดาธรรมดาเป็นคำแบบว่าได้ทั้งบวกได้ทั้งลบแต่พระพุทธเจ้าบอกแล้วจะมาเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรร
0: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นผู้หญิงได้เพราะมีกรรมเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรรมเหมือนกันผู้ชายจะมาเป็นผู้หญิงก็ต้องเพราะกรรมผู้หญิงจะมาเป็นผู้ชายก็เพราะกรรมเราจะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนก็เพราะกรรมจะมาเป็นราชามหากษัตริย์จะมาเป็นยาจกก็เพราะกรรมแล้วจะเป็นคนขาวคนดำเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกก็เพราะกรรมและได้ทำกรรมอย่างไรก็จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นงั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วกรรมก็จะมีที่เป็นกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีทีนี้พอเข้าใจคำว่ากรรมโดยความหมายกลางๆอย่างนี้แล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าคนที่เขาอยากเป็นผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงดีก็มีคุณเดินใจ
0: มีมากด้วยเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอย่างอัครสาวิกาทั้งหลายเราภิกษุณีที่เป็นอัครสาวกทั้งหลายหมายความว่าอัครสาวกพระอาจารย์หมายถึงสีติมหาสาวกทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ได้เอตตะคะที่องค์สำคัญสำคัญผู้หญิงก็มีนะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
0: มี
1: ทั้งเหล่านั้นก็เกิดเป็นผู้หญิงมาตลอดยินดีในความเป็นหญิงนี่ก็กรรมแสดงว่าผู้ถามเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบความเป็นผู้หญิงของตัวเองเท่าไหร่เลยคิดว่า มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำไมฉันต้องมาเจอสิ่งที่ฉันไม่น่าพอใจแบบนี
0: ้ใช
1: ่ค่ะแต่คนที่เขาแฮปปี้กับความที่เขาเป็นผู้หญิงก็มี
0: ใช่
1: ไหมทีนี้อะไรถ้าสมมติเรามองว่าไม่ดีเลยฉันไม่อยากเป็นอ่ะแต่ฉันนั่นต้องมาเป็นอันนี้แสดงว่ามันไม่เหมือนกับคนที่เขาอยากเป็นแล้วก็ได้มาเป็นไม่เหมือนกันตรงไหนเพราะมีแง่มุมตรงนี้ที่โดยท่านพระนนท์ได้เคยอธิบายไว้นะอันนี้มีที่มาอยู่ในเถรคาถาถ้าว่าจะไม่ผิดนะน่าจะเถรคาถาแล้วก็เป็นคำอธิบายที่พูดถึงท่านพระนนท์เนี่ยได้ปรารภเรื่องของตัวท่านเองในที่บ้านท่านก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: เค
1: ยเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3โดยการที่ไปคบชู้หรือไปก็เรียกว่าอะไรไปล่วงภรรยาของผู้อื่นหญิงที่มีสามีรักษาไปล่วงเกินคำว่าล่วงเกินหมายถึงประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีรักษาก็คือเขาแต่งงานแล้วแล้วคุณไปประพฤติผิดจารีตก็คือต้องแต่งงานกันก่อนน่ะคุณถึงจะทำมีอะไรกันได้แต่ว่าคุณดันผิดจารีตนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงโสดแต่ว่ามีสามีรักษามีพ่อแม่รักษาคือต่อให้โสดก็มีพ่อแม่รักษาใช่ปะก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดคือการประพฤติผิดจารีตเห็นป่านั้นถ้าทำผิดแล้วเป็นยังไงตายไปตกนรกอ่ะตกนรกก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ฟื้นจากมานรกแล้วก็ต้องไปนรกแบบน้อยๆนรกที่แบบไม่ต้องลึกมากอีกสักพักนึงฟื้นมาจากนรกที่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วก็ยังจะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วให้เขาตอนก่อนสัตว์เดรัจฉานตัวผู้แล้วก็ให้เขาตอนสักระยะนึงแล้วก็ค่อยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ที่ต้องเป็นโสเภณีก่อนเป
0: ็
1: นโสเภณีเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ไม่ต้องเป็นโสเภณีแล้วก็หมดจากกรรมข้อนั้นจึงค่อยมาเป็นผู้ชายได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารับเต็มๆนะรับเต็มๆคุณไม่ได้ทำความดีใดๆเพิ่มขั้นตอนมันก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: ในการที่ว่าบาปกรรมข้อนั้นมันถึงจะหมด
0: หนักอยู่นะเจ้าค่ะ
1: ก็ไม่คุ้มไงไม่คุ้มอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไม่คุ้มเสีย
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะเพราะว่าสุขเล็กน้อย ที่เราประพฤติล่วงเกินไปความประมาทนิดหน่อยเนี่ยโทษนี่มันเยอะไงโทษมันเยอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในปัจจุบันนี้จากความที่เราอยู่ในเพศสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะ
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ต้องเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ตามอ่ะบางทีก็ยังจะต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นกระเทยก
0: ็
1: คือมีความเป็นชายอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ยินดีในความเป็นชายของตนไปก่อนสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่ก็อาจจะแบบหลายชาติหน่อยเนาะจนกระทั่งว่าต้องหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วจึงจะค่อยมาเป็นมนุษย์เพศชายที่ยินดีในความเป็นชายของตนเป็นอย่างน
0: ี
1: ้ลำดับขั้นมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินดีจุดไหนแสดงว่ามันต้องมีปมมีอะไรค้างคากันมายังไงในที่นี้ก็ถึงเรียกว่าเป็นกรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เรามีกรรมที่เราจะได้ทำมาคำถามในที่นี้ก็มีอยู่ว่าแล้วเราจะเร่งแบบกระชับกระบวนการตรงนี้เข้ามาได้ไหมเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดนานเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้จะไปยินดีในเพศสภาพของตนก็ไม่ต้องอยู่นานได้เหมือนกันโดยท่านก็จะเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเอาเกลือเนาะไปผสมกับน้ำแล้วเกลือคือบาปที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งในที่นี้เราได้ทำไปแล้วนั่นก็คือการประพฤติผิดในการประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆและทำไปแล้วในอดีตทำให้ตอนนี้เราไม่แฮปปี้กับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้น้ำตรงนี้ต่างหากเป็นปัจจัยที่เราแก้ได้ปริมาณเกลือเราเพิ่มหรือลดไม่ได้ตัวบอกว่าเราได้ทำไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเอามาผสมน้ำแล้วถ้าผสมน้ำน้อยเช่นคุณเอาเกลือก้อนหนึ่งไปใส่น้ำแก้วหนึ่งชิมดูเป็นไง
0: เค็ม
1: จ้าค่ะแต่ถ้าเอาปริมาณเกลือเท่ากันหรือเกลือก้อนขนาดเท่ากันแต่คราวนี้ไปผสมในน้ำในแม่น้ำผสมในแม่น้ำอ่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นก็จะไม่มีรสเลยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะเจ้าค่ะ
1: นั่นก็เพราะว่าปริมาณน้ำมันมาก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ปริมาณน้ำตรงนี้แหละที่เราควบคุมได้ตอนนี้เราก็เอาน้ำมากๆมาผสมสิเราอย่าเอาน้ำน้อยๆความเค็มนั่นจะเปรียบเหมือนกับผลของเกลือถูกป่
0: ะ
1: เกลือคือมันทำให้เค็มใช่ไหมเค็มเป็นผลของก้อนเกลืออาจจะเค็มมากเค็มน้อยมันมีตัวแปรตัวหนึ่งนั่นก็คือปริมาณน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมไว้แล้วนั่นคือปริมาณเกลือเรามีแล้วเพราะงั้นเราทำไงมันเค็มลดลงเค็มลดลงคือผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยฉันจะไม่แฮปปี้กับเพศสภาพของฉันฉันจะไม่แฮปปี้กับแต่ใดก็ตามที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้คุณก็เอาน้ำมาผสมสิคุณจะได้แฮปปี้ให้มาก
0: เจ้าค่ะ
1: น้ำในที่นี้คืออะไรคือบุญนั่นเองบุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้แต่บุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้ทั้งทานศีลภาวนาหมดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทานศีลภาวนาคุณใส่เข้าไปเลยผสมลงไปเดี๋ยวจะทำให้จากที่เราแบบว่าไม่แฮปปี้ในไม่ว่าจะเพศสภาพความเป็นอยู่ได้ๆเราจะมีความสุขขึ้นมาได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เราจะไม่ได้มารังเกียจในเพศสภาพของตัวเองไม่ต้องจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือคุณอาจจะยังเป็นกระเทยเหมือนเดิมแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายว่ากระเทยเป็นกระเทยแล้วไม่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยคุณยังมีความสุขเช่นอาจจะมีเงินทองอาจจะมียศตำแหน่งอาจจะอยู่ในสังคมที่เขายอมรับอ่ะไม่ได้อยู่ในสังคมที่เขาไม่ยอมรับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่สมมติว่าถ้าคุณเป็นกระเทยอยู่ในประเทศมุสลิมเนี้ยโอ้มัน
0: ลำบากเลย
1: ยังลำบากกว่าอยู่เป็นกระเทยอยู่ประเทศไทยอ่ะใช่ไหมกระเทยอยู่ประเทศไทยนี่เขายังยอมรับอ่ะใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะอยู่คนละสภาพขึ้นกับอะไรเนี่ยขึ้นกับปริมาณบุญที่เรามี
0: เจ้าค่ะ
1: บุญที่เรามีนั้นก็คือปริมาณน้ำนั่นเองเราก็สร้างบุญสร้างกุศลแล้วให้มั่นใจเถอะว่าด้วยบุญกุศลนั่นคือกรรมที่เราทำอีกเหมือนกัน
0: แต่เป็นกรรมดีนะจ๊ะ
1: ใช่กรรมที่จะแยกสัตว์ให้ซ้ำหรือประเด็นนี้ก็คือตรงที่เราทำปัจจุบันนี้แหละไอ้ที่เราทำมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ที่เราแก้ไขได้ปัจจุบันคือเราทำความดีไม่ใช่ว่าแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้ทำได้ปัจจุบันเราทำอะไรได้แน่นอนเ แล้วมันเป็นทางเลือกของเราหร
0: ือ
1: ว่าเราจะจมปลักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วหรือว่าเราจะสามารถเลือกที่จะทำความดีปัจจุบันเพื่อให้อนาคตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นเองเชื่อป่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าแล้วการที่จะปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะทั้งทานศีลและภาวนาเนี่ยก็นอกจากจะได้บุญอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ท่านผู้นั้นเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงนะเจ้าค่ะคือยอมรับสภาพแล้วก็มีความผาสุกอยู่ได้พอรู้ว่าตัวเองกำลังสร้างบุญใหม่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นต่อไปก็คือกรรมน้อยลงนะเจ้าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: กรรมน้อยลงหมายถึงไม่ใช่ว่าก
0: รร
1: มชั่วน้อยลงกรรมคือการกระทำดีของเรามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: กรรมชั่วที่เราทำมาไม่ใช่ว่าน้อยลงแต่ว่าวิบากของกรรมมันจะเบาบางลง
0: อัน
1: นี้เป็นความเชื่อหนึ่งที่คือพระอาจารย์อยากจะใช้บทเรียนจะได้รัดกุมนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมายความว่าเพราะว่ามีพุทธพจน์อันหนึ่งอ่ะที่บอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามีความเห็นว่ามีทิฏฐิว่ามีความเข้าใจว่ามีมุมมองว่าอย่างนี้ว่าทำกรรมอย่างใดได้อย่างนั้นมุมมองเนี่ยทิฏฐิเนี่ยความเข้าใจเนี่ยผิดหมายความว่าไม่ได้จะทำให้กิเลสลดซ้ำยังทำให้กิเลสเพิ่มเพราะอะไรเฮ้ยยังไงนะเราก็ไม่เข้าใจถูกหรอกว่าทำสิ่งใดก็ต้องได้อย่างนั้นผิดเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรถ้าสิ่งนี้เป็นจริงนะเช่นคุณฆ่ายุงอะอย่างเงี้ยคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดนี้เป็นจริงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่า
0: เจ้าค่ะ
1: นี่มันถึงจะถูกคุณทำยังไงฉันเป็นมนุษย์แล้วฉันก็ไปฆ่ายุงงั้นถ้าคุณต้องได้รับอย่างคุณต้องได้อย่างนั้นนะก็แสดงว่าฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงแล้วเขาก็มาฆ่าฉันไอ้คนนั้นแหละมาฆ่าฉันโอ้ยแล้วมันจะไปลงล็อกกันนี้ได้ไงมันยากเลย
0: แ
1: บบนี้จะเกิดอย่างนั้นไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิดมันคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยมิจฉาทิฏฐินี่ไปตกนรกนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณเข้าใจอย่างงี้คุณไปตกนรกนะหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือคุณทำกรรมอะไรคุณทำสิ่งใดนะคุณก็จะได้รับผลของกรรมนั้นมีคำว่าผลคือวิบากของกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นเป๊ะๆไม่ใช่ว่าคุณไปฆ่ายุงคุณต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าผิดแต่ถ้าคุณฆ่ายุงผลของการฆ่ายุงการฆ่านั้นจะทำให้เราอายุสั้นจะทำให้เราไปเกิดในนรกอันนี้คือผลของกรรมชั่วนั้นนะเช่นผลของการพูดโกหกก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ยินแต่คำโกหกไม่ใช่แต่ผลคือคุณจะไปตกนรกหรือไม่ก็พูดแล้วเขาจะไม่เชื่อน
0: ี่
1: คือผลของกรรมชั่วนั้นหรือถ้าเรามีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เรามีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่มาฆ่าเราหมายเป็นคนละอย่างแต่ว่าผลคือเราจะอายุยืนเราจะไปสวรรค์อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ผลนี่นะฮะจึงจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราความเข้าใจเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยหมายถึงมุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะสามารถทำอะไรได้เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันฆ่ายุงไปแล้วอ่ะฉันต้องไปเกิดเป็นยุงสิเพราะงั้นน่ะโอ๊ยฉันทำอะไรไม่ได้จิตเขาจะน้อมไปในการไม่ทำอะไรไงไม
0: ่
1: ปรารภความเพียรก็อะไรมันทำไปแล้วมันก็คงจะแก้ไม่ได้เพราะจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผิดเลยแล้วพอคุณไม่ปรารภความเพียรคุณไม่ทำความดีเป็นไงตกนรกบ่มไปต่อหรือไม่ก็ไปสัตว์เดรัจฉาน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอเราบอกว่าผลเนี่ยผลมันเจือจางได้ด้วยนะอย่างที่ว่าอันนั้นเราทำความดีสิแล้วเขาจะมีความเข้าใจข้อนี้ขึ้นมาเขาจะทำอะไรกับชีวิตของเขาได้เพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยคุณใจในการที่ว่าคุณมีมุมมองมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วก็ใจเรื่องกรรมและเรื่องผลอย่างดีแล้วแล้วเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปให้ไปในทางที่ดีขึ้นไ เจ้าค่ะเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองนะเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกถามมาว่าเราสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวาสในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะได้อย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือตามมรรคแปดเขาถามนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาทำให้มรรคแปดของเราเนี่ยมันมีปัญหาต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมแล้วเทคโนโลยีนี้คืออะไรบ้างเราไล่มาตั้งแต่สมัยยุคหินอะยุคหินเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เทคโนโลยีสมัยนั้นโอ้มันอะไรพลังงานแทนที่คุณจะต้องรอไฟจากฟ้าผ่าแล้วก็จุดเพลิงขึ้นมาโอ้ฉันอยู่ยากนะแต่ว่าคุณหาวิธีจุดไฟขึ้นมาได้โดยใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็ตามนี่เทคโนโลยีสมัยนั้นใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอคุณใช้ประยุกต์ใช้เรื่องเชื้อเพลิงขึ้นมาให้ดีขึ้นให้มีแหล่งพลังงานที่เหมาะสมแล้วรู้จักทำฟืนให้แห้งมีระบบถ่านไม้อันนี้ก็เทคโนโลยีมานะ
0: เ
1: สร็จแล้วต่อมาปุ๊บเทคโนโลยีสมัยต่อมานี่คือการทำการเกษตรนะคุณรู้จักเทรนพวกปศุสัตว์ฝึกปศุสัตว์ขึ้นมาให้มันช่วยเรื่องงานการเกษตรนะมีระบบเพาะปลูกมีระบบเก็บพันธุ์พืชมีระบบการควบคุมอากาศนี่ยุคสมัยนั้นนะแล้วถามว่ามันมามีผลต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมมรรคแปดก็คือหมายถึงพูดคิดทำร่างกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญา
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ต่อมาอีกคุณมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกโอ้มันเร็วไปเอาระบบน้ำมันก่อนมีระบบน้ำมันมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกจนถึงปัจจุบันมีระบบสื่อสารไร้สายมีระบบ AI นี่เทคโนโลยีมาตลอดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถามว่าเทคโนโลยี breakthrough แต่ละอย่าง S curve แต่ละ curve ที่มันมีโผล่มาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งควรจะเป็นคำถาม
0: เจ้าค่ะนี่จุดนี้ถามจุดนี้ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่อันนี้ถ้าถามงี้แล้วคำตอบมันจะเป็นอะไร
0: คำตอบโยมว่าอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ว่าเราจะยอมให้ไอ้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารบกวนหรือว่ามากลบทำให้เราลืมปฏิบัติบูชาไปลืมปฏิบัติตามมรรคแปดหรือเปล่าจะฉายเฉไปหลงเรียกว่าหลงเคลิบเคลิ้มงัวเมาในเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นเล่นเกมบ้างแบบดูโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะจนละเลยการปฏิบัติไปโยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: โยมบ้านโยมบ้านก็จะแนวว่าอะไรล่ะคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเอาพูดง่ายๆศีลสมาธิปัญญาส่วนด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกนะไม่ว่าคุณจะมีปุ๋ยคอกไม่ว่าคุณจะรู้จักเก็บพันธุ์พืชเอาไว้อะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันเลยใดๆนะฮ
0: ะ
1: สมัยโน้นเลยเพิ่งมนุษย์เพิ่งรู้จักการเพาะปลูกเทคโนโลยีนะนี่เทคโนโลยีนะแล้วถ้าคุณเพลินไปในการทำมาหากินเพลินไปในทำมาหากินคุณไม่ได้จะมาแบบว่ารักษาศีลไม่ได้จะมาแบบว่าดูแลครอบครัวให้มันดีก็เพลินไปในการทำมาหากินอ่ะแล้วยังหนำซ้ำฆ่าสัตว์ยังหนำซ้ำเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ปฏิบัติมรรคแปดไม่ได้คุณใช้เทคโนโลยีนั้นอ่ะไม่ถูกใช้ไม่ถูกหมายความว่าไงหมายความว่ามันไปขวางกั้นการปฏิบัติมรรคแปดของเราเอ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเราจะเอามาใช้ให้ถูกก็ได้อยู่นะเช่นเราก็ไม่เผลอเพลินไปในการทำมาหากินนั้นในการเพาะปลูกนั้นแต่เราเอาความรู้ในการทำการเกษตรนั้นเอ้ยมาเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเฮ้ยเรามีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เป็นการให้ทานยิ่งก็เวิร์กอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการทั้งเอาที่ดีๆก่อนก็คือสนับสนุนให้เราปฏิบัติตามมรรคแปดได้ในที่นี้แต่ fast forward มาความเป็นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือว่า เฮ้ยคุณเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะในการที่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยว Twitter ถามอาจารย์นี้ว่าท่านมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าไงเปิ้ลท่านออนไลน์อยู่ปุ๊บต่อมาปุ๊บเราเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีปุ๊บปุ๊บอย่างเง
0: ี้
1: ยอินเทอร์เน็ตปุ๊บคุณเสิร์ชปุ๊บปุ๊บเจอทันทีปุ๊บคุณถาม AI ปุ๊บปุ๊บมันตอบให้ปุ๊บทันทีปุ๊บ
0: จ้าค่ะ
1: มันก็เข้าถึงได้รวดเร็วดี
0: จ้าค่ะ
1: มันก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ฉับพลันโอ้ถ้าเป็นระบบการเกษตรแบบเกษตรชีวิตเกษตรกรรมสมัยก่อนที่เราว่าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเดินทางเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นปีๆกว่าคุณจะเดินทางถึงไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยก่อนนู้นนะคุณต้องหมดฤดูทำการเกษตรก่อนนะคุณต้องรอฝนให้มันหยุดก่อนนะให้มันเป็นฤดูแล้งก่อนนะเดินทางได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: แ
1: ต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเราใช้ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันนะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นเพลินไปในเรื่องอะไรที่มันแบบ hate speech บ้างอะเรื่องดราม่าบ้างอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกละเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราใช้สิอยู่ที่เราใช้ใช้ยังไงให้สามารถที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราได้แล้วเรามีทางเลือกตรงนี้ไอ้ความสามารถในการที่จะเลือกได้นี้นั้นน่ะนะคือสติคุณเดินใหญ
0: ่เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวะในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีเนี่ยควรจะต้องมีสตินะให้มากเพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราไม่งั้นเราก็จะตกเป็นทาสของเครื่องมือนั้นตกเป็นทาสของมารหมายความว่ามารก็จะใช้เทคโนโลยีนั้นนั่นแหละมาทำให้เราเพลินไปให้เราไม่ไปตามทางมรรคแปดแบบที่มันก็เคยใช้มาตลอดในการที่ว่าไม่ว่าจะใช้เรื่องการเกษตรเรื่องเทคโนโลยีใดๆเครื่องมืออะไรมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้นี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกด้วยนะคุณใจต่อให้เทคโนโลยีอะไรที่มันยังไม่มาในปัจจุบันนี้ไม่รู้สิอะไรอ่ะยังอาจจะเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์ก็ได้ AI เวอร์ชันหนึ่งอ่ะ
0: จุกค่ะ
1: ไม่ใช่ AI เบสิกแล้วนี่คือมัน AI ซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวกว่า AI ธรรมดามากๆแน่นอนอ่ะ
0: จุกค่ะ
1: ยังไม่มานะแต่ถ้ามันมาแล้วอ่ะโอ้เราอยู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะอยู่ยังไงเขาก็ต้องมีสติเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็จะใช้เครื่องมือใหม่ๆนั่นแหละมาทำให้เราออกจากมั้ยเราก็ใช้เครื่องมือเดิมๆของเรานี่แหละมาทำให้เราตั้งอยู่ในมรรคเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยการเลยนะ
0: เจ้าค
1: ่ะไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงคนมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมนี้นั้นก็ใช้เครื่องมือเดิมๆที่เคยเวิร์กเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เวิร์กเหมือนเดิม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือเดิมๆที่มันจะเวิร์กเหมือนเดิมเนี่ยเราจึงได้เปรียบตรงนี้คือพระอาจารย์มองว่าเป็นการได้เปรียบไงไม่ใช่มองว่าเอ๊ะมันมีเครื่องมือใหม่ๆทำไมเราไม่มีเครื่องมือใหม่ๆเลยไอ้เครื่องมือเดิมๆเนี่ยที่เราได้เปรียบเพราะอะไรคุณใจเพราะว่าการฝึกก็ตามการพัฒนาก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันซะอีกเสียเปรียบตรงที่ว่ามันจะต้องไปเทรนแบบไปต้องอบรมใหม่คุณต้องใช้ AI ยังไงในการที่จะมาหลอกลวงมนุษย์ได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่มันชำนาญอยู่แล้วคุณจะไม่ต้องไปสอนมันชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใช้เครื่องมือที่มันเรามีมาตั้งนานแล้วนี่นะเราได้เปรียบของเราตรงนี้มันก็ได้เปรียบของมันตรงนั้นอ่ะด้วยความได้เปรียบเสียเปรียบในสนามใดสนามหนึ่งสนามเนี่ยมันคือจิตของเราตรงนั้นเองเราจะให้ความได้เปรียบเกิดขึ้นที่เราอยู่ที่เราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนเราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนตอนนั้นเรามีพลังเราทำสิ่งนั้นให้มีพลังเราจะได้เปรียบในสนามนั้นได้นั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็ถามมาว่าคนที่ทำกาละแล้วหรือว่าสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะไปอยู่อนาคามีได้อย่างไรเจ้าค่ะแล้วผู้ที่อยู่ในชั้นอนาคามีเนี่ยท่านดำเนินชีวิตกันอย่างไร พื่อที่จะรอไปสู่พระนิพพานต่อไปอันนี้ก็ไม่อยู่ที่นั่นเป็นนานแค่ไหนถึงจะได้สู่นิพพานเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อนาคามีหมายถึงผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเป็นอริยบุคคลขั้นที่3ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เอาไว้แต่คนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็จะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันระดับที่3เรียกว่าอนาคามีคือคุณเดินไปตามทางจนถึงว่าปะคุณเกือบจะถึงนิพพานแล้วเกิดอีกชาติเดียวอย่างมากแล้วชาตินั้นไม่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยแต่จะไปเกิดในชั้นพรหมที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมจะไม่ใช่สวรรค์ธรรมดาด้วยนะสวรรค์ธรรมดาก็สวรรค์6ชั้นแล้วก็นี่ขึ้นเลยขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นพรหมเกิดเป็นพรหม อยู่ในสุทธาวาสพรหมเรียกว่าเป็นอนาคามีจะทำยังไงใช่ไหมก็จะต้องเดินตามมรรค8จนกระทั่งมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มแต่มรรค8เรียกง่ายๆมี3อย่างศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเต็ม3อย่างสุดยอดเลยสูงสุดคืออนาคามีอรหันต์ถ้าแค่2ใน3เต็มปัญญายังไม่เต็มแต่สมาธิและศีลเต็มอันนี้ก็เป็นอนาคามีถ้า2อย่างไม่เต็มคือสมาธิกับปัญญายังไม่เต็มแต่ศีลเต็มอันนี้เป็นขั้น1ขั้น2คือโสดาบันกับสกทาคามีแต่ทีนี้ถามเจาะจงมาในขั้น3เนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าสมาธิต้องเต็มศีลก็ต้องเต็มเราจะศีลเต็มได้ศรัทธาต้องเต็มศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่โสดาบันศีลเต็มแล้วสมาธิเต็มด้วยนั่นอนาคามีสมาธิเต็มแล้วปัญญาเต็มด้วยนั่นคืออรหันต์โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะตายตรงเนี้ยแล้วคุณจะไปเกิดเป็นอนาคามีคือจะอยู่ในระดับ3คุณต้องสมาธิเต็มโอเคนี่คือแนวทางเนาะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเต็มแล้วแล้วเขาไปอยู่กันแล้วเขาอยู่ยังไงโอ้เขาชิลมากเลยเดินใจเพราะอะไรเพราะสมาธิเขาเต็มแล้วคำว่าสมาธิเต็มเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับคนสมาธิไม่เต็มเอาสมาธิไม่เต็มนี่เป็นยังไงก่อนนะเดี๋ยวก็จะแบบฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็จะแบบคิดมากเดี๋ยวก็จะแบบร้อนร้อนเย็นเย็นเดี๋ยวก็จะแบบว่าคือมันจิตมันจะไม่ค่อยสงบอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอคนจิตไม่สงบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าสมาธิคุณเต็มนะนั่งอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นกินข้าวอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นนอนอยู่ตรงไหนก็สงบตรงนั้นเดินพูดทำงานตรงไหนก็ด้วยความที่สมาธิคุณเต็มแล้วคุณก็สงบตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมมันอยู่เป็นสุข
0: สงบตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิเต็ม
0: นะทีของชีวิตเจ้าค่ะ
1: เพราะสมาธิเต็มนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความเป็นมนุษย์เนาะทีนี้ความที่ว่าถ้าเขาเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเขาสงบอย่างนั้นไงพบนั้นเขาก็จะสงบอย่างนั้นอยู่ตรงไหนเขาก็สงบเขาจะชิลคำว่าชิลเนี่ยนะคุณเดินใจมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบว่าชิลเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเราก็มามีกิจกรรมเล่นกันแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โอ้ไม่ใช่
0: ไม
1: ่
0: เ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเรามาชิลๆแบบมนุษย์เนี่ยก็คือคุณเสพกามมีความสุขต่างๆคุณอยู่ในกายแต่มันจะชิลๆของพวกอนาคามีของคนที่ได้สมาธิเนี่ยคือเฉยๆชิลๆจริงๆเลยนะแบบเฉยไอ้ถ้าคนทั่วไปก็บอกเอ้ยน่าเบื่อเว้ยมันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยเขาอยู่เฉยๆกันด้วยความเป็นพรหมเนี่ยโอ้น่าเบื่อไม่อยากจะไปอยู่นานๆแบบนั้นแสดงว่าคุณยังไม่ได้สมาธิมันต้องพูดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณได้สมาธิแล้วจะเข้านานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนานยิ่งชอบยิ่งนานยิ่งดีก็จะคิดอย่างนี
0: ้
1: มองคนละแบบเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กันด้วยสมาธิยังไงแล้วความที่ว่าอยู่เป็นพรหมเนี่ยคุณใจมันไม่มามีปวดเอวปวดขาปวดหัวปวดท้องมันไม่มี
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวก็ห้องน้ำเดี๋ยวต้องสร้างบ้านเดี๋ยวเดินทางไม่มีแบบมันอิ่มทิพย์ที่อยู่ก็ทิพย์ที่อายุทิพย์โอ้มีแต่สุขไม่มีทุกข์มากวน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะไม่อยู่สมมติเราจะสร้างบ้านสักหลังนึงเนี่ยปวดหัวกับช่างแล้วเดี๋ยวปวดหัวกับแบบแล้วจะ หิวข้าวทำไงต้องไปซื้อนั่นมากินแล้วต้องถ่ายท้องอีกโอ้จิบาตาแต่ว่าเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาพวกนี้นั้นชีวิตเขาเป็นสุขอยู่มากยิ่งนานยิ่งก็ไปแฮปปี้เลยเห็นไหมทีนี้มันก็อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าประเภทไหนแต่เป็นประเภทที่ว่าเกิดปื้นหนึ่งแล้วก็อยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นอรหันต์เลยก็มีแล้วก็ปรินิพพานไปหรือบางทีต้องเกินกึ่งหนึ่งหรือบางทีเกือบจะหมดอายุขัยจึงค่อยเป็นมันจะมีอยู่อีก5แบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับการเป็นอนาคามีจนกระทั่งมุ่งไปถึงนิพพานนะเจ้าค่ะเรียนหวังใจว่าตัวท่านเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้คือพลอยได้รับความรู้ตามไปด้วยได้แง่คิดดีๆตามไปด้วยจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีนะคะแต่ถ้าหากว่ายังอยากจะรับฟังเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เคยเทศมาแล้วในรายการธรรมารับอรุณของเรานี่แหละท่านก็ลองไปค้นอันเก่าๆฟังดูหรือไม่ก็ลองไปสืบหาในGoogle เกี่ยวกับเรื่องของอริยะบุคคลก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบที่ในรายละเอียดทั้ง5ประเภทว่าเมื่อไหร่ท่านถึงจะได้ไปถึงนิพพานนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เหลืออยู่ในรายการเนี่ยค่ะอีกไม่กี่นาทีนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตย้ำถึงกิจกรรมของเดือนสิงหาคมนี้

0: ฟังมารับฟังจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อีกครั้งหนึ่งเป็นการเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็เชิญได้เลยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็คือเราจะมีการจัดงานวันบุรพาจารย์ในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ในเวลาบ่ายโมงตรงโดยท่านผู้ฟังก็สามารถมาร่วมงานฟังสวดระลึกถึงครูบาอาจารย์และจากนั้นเราก็จะมีการปฏิบัติบูชาท่านโดยการเอากันเทศของท่านสักกันหนึ่งและ30นาทีมาทำสมาธิปฏิบัติร่วมกันไปแล้วพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างใดๆอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วในงานวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่เรามีต่อหลวงพ่อเพื่อพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่มาในงานวันนั้นก็สามารถที่จะรับการเทศตอนใหม่ที่ยังไม่ได้เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยจะส่งเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดหรือสำหรับท่านที่ทำไม่เป็นในวันนั้นเราก็จะมีสื่อนะอาจจะเป็น SD card เป็น USB drive แจกให้สำหรับท่านที่ทำไม่เป็นก็สามารถรับฟังตอนใหม่ๆกันเทศของหลวงพ่อได
0: ้
1: วันนี้การที่เราระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นสังฆานุสติและสติของเราก็จะเลื่อนขั้นขึ้นมีกำลังมากขึ้นจะเป็นบุญเป็นกุศลกรรมนั่นเองเป็นบา
0: ปเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เข้ากับข้อธรรมะที่ว่าคนเราก็ต้องมีความกตัญญูแล้วก็กตเวทีคือทำตอบแทนพระคุณท่านด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านนำลูกศิษย์ลูกหาทำถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมานะคะดิฉันก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ไปร่วมงานกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เลยนะคะบ่ายโมงตรงของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ค่ะวันบุรพาจารย์ค่ะส่วนสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมที่ภูทอกหรือว่าการไปอินเดียในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ก็ขอเชิญท่านไปรับชมแล้วก็รับทราบกันได้ที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือปัญญา .org ค่ะก็จะสมัครไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือจะร่วมไปอินเดียด้วยกันก็เรียนเชิญเลยนะคะค่ะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา20 นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4 มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4 มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัด ตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
12: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569แรม11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะ
0: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณปณิศรา
1: สวัสดีค่ะคุณอรวรรณครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรก
1: ที
0: ่ที่ได้มาเจอกันคู่กันนะคะเนาะก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เดินมาทำงานนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีฝนลงมานิด
1: ครึ้ม
0: นะคะค่ะก็ถือว่าก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนฟ้าอากาศเนี่ยบางทีก็ตกบางทีก็อยู่ดีๆก็หยุดเนาะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: ถูกต้องนะคะวันนี้กับข่าวยามเช้านะคะอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยค่ะติดตามกันได้ทั้งช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทางช่องทางหอกระจายข่าวนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทาง Facebook Live ข่าวยามเช้านะคะเดี๋ยวรอขึ้นไลฟ์อีกสักครู่นะคะ
0: ใช่
1: ก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่เรารู้กันในทั้งข่าวแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของ เหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโรงเรียนก็อาลัยนักเรียนม.1เด็กหญิงที่เป็นเหยื่อกราดยิงรายที่9ก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะคะซึ่งทางคณะผู้บริหารครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเด็กหญิงชั้นม.1 อีกรายหนึ่งค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญในโรงเรียนค่ะบอกว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์และขอส่งกำลังใจให้ความห่วงใยกับครอบครัวแล้วก็ความเข้มแข็งรวมถึงผ่านพ้นความสูญเสียนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความโศกเศร้าแก่คณะครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนอย่างมากโดยโลกออนไลน์ก็ร่วมแสดงความเสียใจร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็ถือเป็นรายที่9นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนอกจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ทางตำรวจเนี่ยมีการเชิญเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะกว่า20รายเร่งสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีก่อกราดยิงนะคะภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีการเชิญคุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นของเด็กชายที่ก่อเหตุรวมกว่า20รายเข้าให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สอบปากคำเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจที่นำไปสู่การก่อเหตุนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยด้วยให้กับข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นการทยอยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็เป็นการบอกเล่าเนาะที่เขาบอกว่าก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย คือน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาถามหาคุณครูท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณครูภาษาไทยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นบุคคลที่เด็กชายคนนี้เนี่ยตามหานะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะส่วนคุณพ่อนะคะของน้องที่ก่อเหตุเมื่อวานก็เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเมื่อวานนี้คือไม่ได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีการให้ปากคำไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งเรื่องของที่มาของกระสุนปืนนะคะว่ามีที่มาอย่างถูกต้องหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยว่ามาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะคะในเรื่องของการใช้ปืนนะคะใช้อาวุธแล้วก็การสอบปากคำเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยพบว่าเด็กชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีนิสัยชอบเล่นบีบีกันก็เป็นกีฬาประเภทนึงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามันเกี่ยวข้องกับทักษะนี้หรือเปล่านะคะส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยคือพบจำนวนกระสุนเนี่ยทั้งหมด98นัดนะคะใช้ไปแล้ว34นัดซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่ามันมาได้ยังไงนะคะตรงนี้ก็ต้องไปดูประกอบกันกับพยานหลักฐานอื่นๆแล้วก็จากลักษณะการใช้อาวุธเนี่ยคือทางตำรวจเขาก็บอกว่าสันนิษฐานนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรก ในการที่ใช้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะคะซึ่งประเด็นนี้ต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงประสานสนามยิงปืนด้วยนะคะก็ต้องไปดูว่าเคยมีการฝึกซ้อมอะไรกันมาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพยานบุคคลนะคะอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีเหตุกราดยิงนะคะที่สภ.ปลายบางด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันวันนี้นะคะว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
0: พูดถึงเรื่องถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงเครื่องกระสุนต่างๆว่าเด็กอายุขนาดนี้มีกระสุนในครอบครองเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็ย้ำกับผู้ครอบครองปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บรักษาไว้อย่างมิดชิดไม่ให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ความจริงแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่กรณีนี้เป็นกรณีแรกนะคะกรณีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
1: ค่ะ
0: อาวุธปืนแขวนไว้หรืออาจจะวางไว้บนหัวเตียงแล้วก็
1: ไม่เรียบร้อย
0: ถูกต้องเก็บไม่มิดชิดแล้วบางทีเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เก็บไปที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายในการเข้าถึงนะคะก็ต้องระมัดระวังในฐานะผู้ปกครองคุณคือผู้ที่รับผิดชอบ 100% ต่ออาวุธปืนที่ครอบครองอยู่นะคะซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายว่าขณะนี้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยจะต้องส่งคืนรัฐทั้งหมดเพราะเป็นปืนเถื่อนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะตราบใดที่ตนเนี่ยยังเป็นนายกอยู่รวมถึงเป็นรัฐมติว่าการกระทรวงมหาดไทยหากใครถือครองปืนเถื่อนและถูกเจ้าหน้าที่จับได้หรือถ้าทำคดีใดๆแล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านเนี่ยไปพบอาวุธปืนนะก็เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะต้องมีข้อหาเพิ่มกระทงในเรื่องนี้ด้วยจึงขอให้นำปืนเถื่อนเนี่ยมามอบคืนให้กรมการปกครองมอบคืนให้อำเภอหรือสถานีตำรวจให้ลงบันทึกเอาไว้ว่าปืนเถื่อนผิดกฎหมายโดยธรรมชาติตนเองได้นำมามอบให้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งแล้วก็นโยบายให้ทำการตรวจตราอาวุธปืนอย่างเข้มงวดกวดขันกรณีผู้ครอบครองปืนจะต้องมีทะเบียนเก็บให้มิดชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ซึ่งถ้าเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องหากลงทะเบียนระบุว่าเป็นของใครแล้วนำไปใช้ผิดกฎหมายหรือนำไปยิงใครเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบเต็
1: ม
0: ๆแม้จะมาบอกว่าเก็บไว้อย่างดีแล้วเขาขโมยไปอ้างไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นการเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ตัวเองเก็บเองต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยหรือถ้าใครที่เคลื่อนย้ายปืนออกไปจากที่ตัวเองเก็บก็ต้องรีบแจ้งความไว
1: ้
0: ปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือใครแล้วเขาก่อเหตุเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนนะคะท่านนายกก็เน้นย้ำแบบนี้และเนื่องจากเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงดำเนินคดีอย่างสูงสุดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดรวมถึงขอความกรุณาจากศาลพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายแล้วก็นำไปซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะคือท่านก็บอกว่าเราจะต้องปรับปรุงหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายเลยเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี
1: ้
0: ตนเน้นย้ำเหมือนเดิมคือการเน้นเรื่องด่านตรวจตราหรือถ้าเราเนี่ยไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามนะหรือพกในรถน
1: ะ
0: นำออกจากเคหสถานโดยไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาแล้วก็โทษที่สูงสุดค่ะซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าในส่วนของสนามยิงปืนก็ต้องมีกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการปกครองแล้วก็จังหวัดไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนปืนทุกกระบอกเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนการซื้อลูกปืนซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนนี่แหละซึ่งสามารถควบคุมได้เพราะระเบียบเข้มข้นอยู่แล้วแต่การไปฝึกฝนทักษะการยิงนอกสนามซ้อมเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ควบคุมยากแต่เราสามารถควบคุมเรื่องปืนแล้วก็เครื่องกระสุนได้อย่าเอาออกนอกบ้านเอาพกติดตัวโดยอ้างว่าเพื่อความอุ่นใจว่ามีอาวุธอยู่คู่กายหากเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาหากท่านไปใช้ปืนในการแก้ไขปัญหาท่านจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกเลยนะคือหลายคนบอกว่าพกปืนเอาไว้อุ่นใจเผื่อมีปัญหาอะไรแต่คือนี่แหละมันกลายเป็นว่างั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องการ
0: ใช้
1: อาวุธ นะคะเรื่องความรุนแรงต่างๆแล้วก็พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน้องหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อยากให้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วถึงจะมาเหมือนเข้มงวดกันแต่ละรอบ
0: ว่าหายล้อมคอก
1: เกิดขึ้นทีนึงก็เข้มงวดกันทีนึงพอเรื่องซาหายไปก็กลับมามีปัญหาแบบนี้ใหม่อีก
0: ถ้าเห็นในคลิปในโซเชียลจะเห็นว่าน้องเนี่ยน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเดินเข้าโรงเรียนพกกระเป๋าสะพายข้างใบนั้นเดินผ่านโรงเรียนเดินผ่านคุณครูผ่านเพื่อนๆเข้าไปนะคือมันง่ายแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นละ
1: นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องคุยกันนะเพราะว่าเมื่อวานนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็มีการประชุมนะคะกับทาง5กระทรวงพูดคุยกันเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเพราะว่าคือพูดกันจริงๆเลยเนี่ยโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะก็มีการประชุมหาแนวทางนะคะมีหลายท่านมีรัฐมนตรีหลายท่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะแล้วก็ผู้แทนของทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทางด้านรองนายกนะคะท่านรองนายกชนันเนี่ยท่านก็ย้ำว่าโรงเรียนเราเนี่ยคือจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในบ้านเรานะคะก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือดูแลความปลอดภัยของทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูในทุกมิตินะคะก็จะมีแผนเรื่องของแผนเปิดโรงเรียนนะคะตอนนี้เขามีการหยุดเรียนกันไปเนาะเป็นการพิเศษนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่รับผลกระทบเนี่ยคือตรงนี้จะต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตกันด้วยนะคะก็มีทางทีม MCAT ที่เขาเข้าไปดูแลสุขภาพใจของทั้งคุณครูบุคลากรแล้วก็เด็กๆกันนะคะขณะเดียวกันก็มีนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกของคุณครูผู้ปกครองนักเรียนนะคะในที่เกิดเหตุซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการนะคะคือก็อย่างที่บอกนะหลายกระแสเขาบอกว่าคือน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะเรื่องของปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามที่คือเอาจริงๆนะเวลาเด็กๆเนี่ยมีปัญหาบางคนเนี่ยคือสมมติผู้ใหญ่บางคนนะสมมติเด็กๆเขามาปรึกษาก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเด็กแกล้งกันเล่นกันเฉย
0: ๆเล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอก
1: จริงๆปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนคือเป็นเรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นบาดแผลที่เรียกว่ากัดกินเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงได้เลยนะ
1: นี่แหละคือปัญหาสำคัญนะคะนอกจากจะไปแก้กฎหมายแก้อะไรก็ตามต่างๆเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าต้องไปดูที่ต้นเหตุด้วย
0: ใช
1: ่ไปดูที่ต้นตอด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อไม่ให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นต่อสภาพจิตใจนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถสังเกตการได้เป็นมาตรการที่จะใช้ในทุกโรงเรียนแต่ว่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของบางคนนะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆได้นะคะถ้าคุณครูหรือว่านักเรียนอยากจะขอย้ายโรงเรียนนะคะก็สามารถยื่นเรื่องได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องคัดกรองนะอย่างที่คุณอรวรรณบอกเลยคือเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต้องมีการคัดกรองความปลอดภัยตรงนี้เป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆ เนี่ยมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
0: ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วอ่ะ
1: แ
0: ต่คือการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดแล้วก็ให้มันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่านอกจากนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยยังเห็นชอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติภายใน90วันเลยคือการคัดกรองสุขภาพจิตทั้งครูแล้วก็นักเรียนเป็นประจำคือเอาจริงๆทุกโรงเรียนนอกจากจะมีครูแนะแนวที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อด้านการใช้ชีวิตนะคะนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเนี่ยก็สำคัญ
1: มาก
0: นะคะแล้วก็ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดคือถ้าเกิดว่ารู้สึกประสังเกตละน้อง มีปัญหาละที่เราในฐานะครูที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องจิตวิทยามากพออาจจะแนะนำหรือต้องบอกกับผู้ปกครองไหมหรือคุยกับเด็กเปิดใจไหมแล้วก็นำส่งคุณผู้เชี่ยวชาญต่อมาคือการเทรนทูเทรนเนอร์สำหรับคุณครูแนแนวนะคะซึ่งเอาจริงๆโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ก็เสียคุณครูแนแนวไปเหมือนกันซึ่งเด็กๆก็รักมากนะคะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็ปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้โดยอาจจะมีการจัดทำหลักสูตรซึ่งหน่วยงานที่ก้องเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาดูกันทำงานร่วมกันต่างคนต่างทำอ่ะมันเหมือนไม่
1: มันแยกส่วนไม่ได้
0: มันแยกส่วนไม่ได้ของแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์โดยมีแพลตฟอร์มต่างๆทั้งทัฟฟี่ฟองดูซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าประมาณ2เดือนเนี่ยจะสามารถใช้การได้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเซฟโซนให้ทุกคนสามารถพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถพูดที่ไหนได้อันนี้สำคัญมากเด็กบางคนเนี่ยกว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดได้เนี่ยเขารวบรวมความกล้ามานาน
1: ถูกต้อง
0: แต่เวลาพูดไปแล้วถูกปัดตกแบบไม่มีอะไรหรอก
1: ม
0: ันแค่เรื่องเล็กน้อยตอนนั้นฉันก็เคยเจอมาของแบบเนี้ยคือเขาจะกลายเป็นเขาไม่รู้จะไปพึ่งใคร
1: ถูกต้อง
0: มันเคว้งเหมือนกันนะ
1: แล้วคือความเป็นเด็กเนาะต้องยอมรับเลยว่าวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะยังน้อยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรื่องของการแก้ปัญหามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะไฟไหม้หรืออะไรเงี้ย
0: ต้อง
1: มีในการฝึกแผนเผชิญเหตุในทุกมิตินะคะมีจุดเสี่ยงหรือเปล่าตรงไหนแล้วก็เรื่องของการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งที่คุณวรวรรณพูด
0: ใช่ค่ะ
1: คือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็คัดกรองบุคคลสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ตามส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะจริง
0: ๆ
1: ช่วงคุณวรวรรณเรียนมีคาบโฮมรูมไหม
0: มีคาบโฮมรูมแต่ก็อาจจะเป็นโฮมรูมในการทำความสะอาด
1: นี่อ่ะ อาจจะต้องปรับ
0: โฮมรูมในการทำความสะอาดหรือการเขาเรียกว่าอะไรการอยู่ร่วมกันอ่านก่อนเริ่มเรียนอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คืออย่ามองว่าปัญหาของเด็กเป็นเรื่อง
1: เล็ก
0: จริงๆนะเขามีแค่คุณ
1: อ
0: ่ะหมายความว่ามีแค่คุณครู
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ถ้าปัญหาในใจเขาไม่ได้ถูกแก้โดยผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดมาของเขาอ่ะมันก็กลายเป็นปัญหาแบบนี้แหละ
1: ถูกต้องที่บ้านก็เหมือนกันที่บ้านก็สำคัญคืออย่างถ้ากลับบ้านมาเนี่ยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะง่ายๆเลยค่ะคำถามง่ายๆเลยคือวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วให้พ่อให้แม่ฟังนะคะ
0: คือไม่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็อาจจะบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เรายังอยู่ตรงนี้เสมออะไรแบบนี้ค่ะ
1: เนาะแล้วก็อยากจะให้ที่บ้านเป็นที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาถ้าเราไม่รู้วิธีจริงๆอ่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์แต่ว่าอย่างแรกเลยคืออยากจะให้รับฟังโดยไม่ตัดสินนะ
0: อย่าเพิ่งบอกว่าผิดหรือถูก
1: หรืออย่าเพิ่งบอกว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
0: ใช่
1: เพราะว่าเรื่องเล็กของบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนนะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆนะคะแล้วก็
0: เปราะบางจริงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างแต่เชื่อว่าหลายคนนะทุกคนผ่านในช่วงของการบูลลี่มาเนาะต้องมีแต่คำว่าต้องมีไม่ได้หมายความว่าควรจะมี
0: จำเป็นต้องมีนะไม่ช่วยไม่ดีกว่าเสมอ
1: ถูกต้องนะคะ
0: การเติบโตมาด้วยความรักการเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็การมีเพื่อนที่ดีที่เพื่อสมัยเรียนนะตอนนั้นตอนนี้คือมันเป็นความทรงจำดีๆมันกลายเป็นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิสังคมภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงนะคะ
1: ค่ะฉะนั้นนะคะทุกๆภาคส่วนนะทั้งโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานใหญ่ทางอย่างทางรัฐบาลเนี่ยคือต้องช่วยกันดูแลในส่วนของหน้าที่ของตัวเองนะคะที่จะทำให้มันไม่เกิดปัญหาทางนี้จากปัญหาทางจิตใจมันกลายเป็นปัญหาทางสังคมฉะนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการส่งทีม MCAT นะที่บอกก็ลงไปดูสภาพจิตใจนะคะเยียวยาสภาพจิตใจคือหลังจากที่ประสบ เหตุการณ์นะคะที่มันรุนแรงมาเนี่ยก็ทั้งนักเรียนเองคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยเนา
0: ะ
1: คือบุตรหลานเราเป็นยังไงในวันนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบตรงนี
0: ้
1: ต้องช่วยลดผลกระทบทางจิตใจนะคะแล้วก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ
0: สำคัญมาก
1: ที
0: ่
1: น่าเชื่อถือ
0: ทุกคนอยากจะกลายเป็นครีเอเตอร์เป หลายๆคนอยากจะเป็นสื่อเป็นครีเอเตอร์ที่ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดการพูดถึงมันสูงมากเพราะว่าแน่นอนมันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจเป็นประเด็นที่ฮอตอิชชูที่โอ้ส่งผลกระทบทุกคนเป็นลูกทุกคนเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ร่วมสูงมากการเพิ่มเอนเกรดเนี่ยบางคนเขาไม่ได้รู้สึกว่าจรรยาบรรณมันสำคัญเพราะฉะนั้นเลือกรับสื่อที่พูดถึงข้อเท็จจริงมากกว่าดราม่าจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งคุณฟังนานๆเนี่ยคุณแม่ดิฉันเนี่ยฟังนานๆแล้วรู้สึก
1: เครียดเน
0: า
1: ะ
0: เครียดแม่ไม่ฟังแล้วพอดูไปแล้วเขาเป็นแม่คนเขาก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยคนนั้นก็เสียชีวิตคนนี้ก็เสียชีวิตก็กลายเป็นรู้สึกว่ามันโศกเศร้าไปโดยที่หาสาเหตุไม่เจอออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะรู้สึกว่าตัวเองเสพข่าวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้เป็นคุณครูเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กนักเรียนถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็สามารถปรึกษาจิตแพทย์ได
1: ้
0: หรือเรายังมีหน่วยงานรัฐนะคะก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวได้24ชั่วโมง
1: สายด่วนเน
0: า
1: ะ
0: สายด่วน1415นะคะก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1323นะคะเป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะมีนักจิตวิทยานะคะคอยรับสายแล้วก็สามารถบอกปัญหาได้โดยที่ปลอดภัยไม่ต้องบอกชื่อบอกอะไรเลยคือสามารถพูดออกไปได้โดยเหมือนเรามีใครรับฟังสักคนหนึ่งนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกหนักในใจได้ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดย กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันพุธนี้ที่12สิงหาคมโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จณบริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาโดยจะเปิดจุดคัดกรองในเวลา12นาฬิกาครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7รายประกอบด้วย1ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2นายสมจิตยิ้มเรืองปู่ของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3นางพรทิพย์ยิ้มเรืองย่าของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี4นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดกันทระอมน้อยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ5นางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดตระโมดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและ7นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางตีคล้องร้องข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกท่านด้วยใจจริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายครับและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนนะครับยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
และจากนี้รัฐบาลนั้นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมไทยทั้งประเทศครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีระบุอย่าเพิ่งคาดเดากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอให้รอความชัดเจนจากทางตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรณีที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการถูกบูลลี่หรือไม่เรื่องนี้ครับขอให้รอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยไม่อยากให้ไปคาดเดาครับสำหรับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวต่อจากนี้ไปครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่และสำหรับกรณีที่ประชาชนที่มีอาวุธไว้ในครอบครองจะต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดซึ่งหากมีผู้นำปืนไปก่อเหตุเจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับไปดูกันต่อเรื่องการเยียวยาจิตใจกันบ้างครับรัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนั้นรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีการมอบหมายครับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและต่อเนื่องระยะยาวครับครอบคลุมทั้งผู้ที่บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้รัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งสามารถจะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1415ย้ำ1415และสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลแจงใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงเตือนเงียบเจาะพื้นที่ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นครับซึ่งรัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนครับสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาครับยืนยันครับเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ครับน้องๆกำลังหลบซ่อนอยู่ถ้าเซลล์บรอดแคสต์ตึงดึงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้จึงเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่มีเสียงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองอาวุธและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนนั้นแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของท่านรวมไปถึงเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอครับบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาในศาสนสถานทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆครับให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกชู SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยพร้อมเป็นลมใต้ปีกยกระดับขีดความสามารถแข่งขันโอกาสผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569ครับรวม15รางวัลหน้าโรงแรมมิลเลเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยท่านนายกครับกล่าวว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นปีที่20มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการค้นหาและส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างผู้ประกอบการต้นแบบโอกาสนี้ครับนายกนั้นได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมทุกโอกาสเพื่อสร้างการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยนั่นเองแหละครับจาก SME ไปดูกันที่ OTOP กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกครับได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานรวมไปถึงได้กล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วยครับทั้งได้ร่วมถ่ายรูปและพูดคุยกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงครับขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงานและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในวันจันทร์นี้ครับวันพรุ่งนี้10สิงหาคมโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของโฉนดชุมชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสถานะโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม P-Move ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนริเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือชื่อย่อว่ากลุ่ม P-Move
ที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยจัดการมีโฉนดชุมชนนะครับเรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลนั้นต้องขับเคลื่อนและจากมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายให้แล้วเสร็จล่าสุดครับท่านนายกกำชับให้ดำเนินการภายใน1 เดือนเพื่อจะคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนและป้องกันการถูกขับไล่การรื้อถอนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดหลายกิจกรรมพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายกิจกรรมและในหลายจังหวัดดังต่อไปนี้เลยครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนครับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้7 ด้านยกระดับคุณภาพขยายตลาดทุเรียนภาคใต้สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปต่อกันที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน9 ทันทักษะแห่งอนาคตประจำปี2569ณอาคารสาธิตปทุมวัน6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันกรุงเทพครับพร้อมย้ำกิจกรรมในครั้งนี้ครับทำให้ช่วยแบ่งปันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปสู่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมนะครับถ้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับจุดนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับถ้ำลอดเขาแดงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมด้วยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์ครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับทั้งหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและให้เกษตรกรสวนทุเรียนครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติก็นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุดรธานีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคอีสานครับเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเพื่อรับพืชสวนโลกในปีนี้นั่นเองล่ะครับต่อกันที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสครับจำนวน29 คนในการออกเดินทางไปศึกษาต่อและผู้แทนเยาวชนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน18 คนครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีนานาชาติหน้าสหราชอาณาจักรเปิดให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนั่นเองล่ะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายเท่านั้นครับแต่จะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินงานตามหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรม
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับย้ำอีกทีส่งท้ายตีข้องร้องข่าวครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

6:54 นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะพูดถึงว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่10-17สิงหาคมนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คชมาศนะคะเปิดเผยว่าในช่วงวันที่10-17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงเวลา6 โมงเย็นจนถึง 3 ทุ่มเป็นช่วงที่

0: ถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตลอดจนการเตรียมเครื่องจักรในการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือตลอดค่ะ
1: ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะเพราะว่าฝนตกบ่อยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตกวันไหนแล้วแต่บางทีก็มาตอนเช้ามาตอนบ่ายหรือมาตอนเย็นนะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะประกาศฉบับที่11นะเมื่อช่วงเช้าตอนตีห้านะคะซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงก็ช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนนะคะกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะคะที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งไปอีก1วันนะคะคือวันนี้เพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนการเดินทางดีๆด้วยนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีเราก็ได้นะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยละกัน
0: คอมเมนต์กระหน่ำมากค่ะไม่ได้อ่านครบทุกคนนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยที่ส่งกันเข้ามานะคะ
1: สวัสดีคุณวนิดานะคะส่งสติกเกอร์มาให้พี่สุเทพนะคะคุณพี่สมัยนะคะคุณพี่พี่สมัยบอกว่าสาระดีเยี่ยมค่ะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนปัญหาเกิดแต่ไม่กล้าบอกนี่ไงเห็นไหมเก็บไว้ถึงเวลามันไม่ไหวทางบ้านก็ไม่ช่วยเด็กเลยตัดสินใจทำเองเนี่ยแหละนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใส่ใจดูแลกันนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็พี่สมพรนะคะส่งสติกเกอร์มาให้ค่ะ
0: แล้วก็คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่ารับฟังข่าวชัดเจนตีค้องร้องข่าวนะคะคุณพงษ์นเรศปราบสกุลบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางด้านคุณโกศลอัฏฐโสพลนะคะบอกว่าเป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะแล้วก็กำลังติดตามรายการทุกวันครับที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอากาศดีครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะต้องส่งต่อให้กับข่าวภาค7นาฬิกานะคะคุณคณิษฐายิ้มดีมารออยู่แล้วนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา